0: าศอูกับไอ้ศาสตร์ลูกเป้าวาดกำนันสองพอตกตอนควายไปกับสลายเจ้าของห้องบ่มมาตอนสอนเสื้อสีส้มขวบรถห่มกันใหญ่เต้าควายหายไปหลายคืนไอ้สะดุ้งตื่นมือถือที่ปืนหัวมอนมาดังเปิดพอแปลกใจเบอร์สาวใจหายบอกฮักไอ้จัง
1: น้องแค่ปิ๊กบ้านบะหมี่สตังค์

0: ามซื้อบะลำไยหั่นเพิ่นเป็นคนจีนเหี่ยวะ
1: ฮะเป็นคนจีนกะกําเดียวกําเดียวกําเดียวกําเดียวแม่จะอู้กํามันคนเดียว
0: อุ้ยอีแม่อู้กําจีนได้อี
1: ปาทูอีเนี่ยมาดูถูกแม่มึงถ้าฟังเน้อ
2: ว่ายังไงอาชิมปีนี้จะขายเท่าไหร่ล่ะลำไยอ่ะ
1: ก็ว่าจะฮึอุ้ยแต่ใดก็ว่ามาแหละฮึกูอู้แน่นก็อีหน่อย

0: กินอย่างไหนจันขอหน่อย
1: อ๋อกินมะปรางอ่ะพี
0: ่ส้มกับมะหวานอี
1: อ๋อมะปรางกำพออ่ะพี่เออแล้วพี่ทำอะไรน่ะ
0: หะปลาอี
1: อ๋อหะปลาหรือพี่ทำไมไม่ตื่นน้ำให้ดีๆล่ะระวังคันมันจะโบนะ
0: โอ้ยจานไปกะไก่ไปกะไก่กูอิดก็อิดเจ็บแอลก็เจ็บแอลนี่ก็ได้โดนขี้เปอะผือเลยมึงเฮ้ย
1: อ๋อพี่ยาวขี้เปอะผือมาทั้งนี้นะแหมจะจริงๆ

0: เป็นได้เป็นได้พ่องไอ้เป็นได้พ่องโอ้มันล่างจะตายเนี่ยก็รถบุเข้าไปในปากโคบุญท่านหันหันหันหันบุออกมาหันละหันปะเท่าของดีห้อยเต็มคอเลยหันตึงผ้าตึงยันเป็นได้เป็นได้ไอ้เจ็บก่อหันหันตื่นใส่คอออกมาหันละหัน
1: ถ้าไม่มีไอ้ห่าเนี่ยกูตายแน่เว้ย

0: ป้าป้าป้าขอตับแข็งสองกงเอาใบแห้งสองซองเข้าใจไว้เนอะกำเดียวจะฟังไปฟังคนอู้เรื่องเกษตรนะ
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนาล่ะครับการเกษตรหรือว่าทำสวนอะไรสมัยนี้นะครับต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยถึงจะได้ผลนะครับ
0: แล้วมันกิโลตะไดไอ้
1: อะไรนะ
0: ก็เทคโนโลยีที่ไอ้ว่าน่ะมันกิโลตะได
1: อ

จะเอาขาทางก้าวว่าแค้นง้อยกึดกึดลองกอยเลือกเอาตังใดบัวแก้วนั้นเกี้ยวหมากยำยำส่วนน้องบัวคำสัมปันอมเมืองอมหน่อย

0: ่อยู่ในป่าช้าต่อให้เป็นปลาเน่าอยู่ในน้องต่อให้นักความที่อยู่ในร่อง
1: ฉันว่า
2: เมื่อเราเจอกันส

ขอกล่าวสุนทรเป็นก่อนข้าวจ้อยตำบทบัดถ้อยห้ำห้อยเหตุผลคือคนเฮานี่บอกว่ามีจุนเมื่อเกิดเป็นคนเหมือนกันทุกด้านเกิดแก่เจ็บตายอย่าหมายต่อต้านล้วนต้องพบปานพร้อมพร้อมเลี้ยงชีวิตตนบนทางกิ่วก้อมตีวงแหวนอ้อมพยาพ่องกระเตียวป้นยืนบนหน้าผาพลาดพลั้นลงมาก็หาฟังบ่ได้พ่องกระตุกจนทาโลนบ่าใบเหลียวไปตั้งใดกระเป๋าวางวันนี้มาฟังอำนวยจะกล่าวต้านดังศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสิบชี้แนะก็ไอ้ยังล่ะครับเรื่องสุขภาพอันนั้นแหละถ้าปฏิบัติได้ถึงดีฟังกันเอาไว้เตอะจะได้โป้ความสุขีฟังเตอะคนดีผมจะกล่าวต้านผมจะกล่าวต้านพี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับ30นาทีต่อจากนี้ไปศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10จังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชียงใหม่ได้มอบผู้ผมอำนวยกำลังพัฒได้มาเล่าข่าวห้ำในรายการอีปูสอนหลานนะครับทุกวันอาทิตย์ตอนเช้าขณะนี้ครับแล้วก็รับฟังข่าวห้ำกับเมืองอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านบรรณกน้อยครับหนาวอกหนาวใจหนาวลมช่วยปัดหิ่งไฟห่มผ้าหู้หายไปหนาวหัวใจนี่แหละบ่จักบอกไผลุกนั่งหิ่งไฟสมอุ่นกากก้นฟังรายการอีปู่สอนหลานต่อนะครับ

เอามาหับฟังข่าวห้ามกำเมืองฉบับแรกในวันนี้จากสาครพรหมชัยยาชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทยบอกว่าปิดบ้านเฮาเตอร์ไออยู่บ้านเฮาม่วนอกม่วนใจสบายยิ่งล้ำครับบอกว่าหลายสิบประเทศทั่วโลกได้ลังไหลกันมาแอวบ้านเฮามาพอศิลปะวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็มาไอ้อย่างครับมาต่อสู้กับความหนาวเหน็บยังไงล่ะครับต่างจังหวัดที่ไหนที่ไหนก็มาฉะนั้นเฮาปิกบ้านเฮาดีกว่าอยู่ได้ไปได้กินดีอยู่ดีบ่มีเดือดร้อนมานะครับบ้านเมืองไทยสมัยเดียวนี้มีแต่ลูกหนี้กู้ตี้กู้โหนเปิดก็เป็นหนี้เฮาก็เป็นหนี้นะครับมันนักก็น้อยนั่นน่ะเออถ้ามันบ่เป็นหนี้มันก็บ่ทันสมัยก็ครับนับว่าเป็นยุคความตู้ความจนลำบากลำบนกันไปตัวหน้าโอ้ตั้งแต่กล้าเงินบาทร้อยตัวที่หาเงินยากจ่ายกำเดียวร้อยแวบหายแซบแต่ของใจของกินยุคยาเสื้อผ้าเอ้ยกับมีกล้าขึ้นราคากับทางนั้นต้นเหตุปัญหามีมาหลายจั่นลูกลามถึงขั้นหายเฮงตั้งแต่กล้าเงินบาทลดร้อยตัวบะแข็งเข้าของกันเลยแปลงกันบนเจ้าเงินมันมีกล้าหาก็ยากเพราะว่าปัจจัยส่วนใหญ่นำเข้ามันไม่ใช่ไทยเฮาแปลงไว้ของไทยเฮามาผลิตพันธุ์ผลิตหนึ่งผลิตพันธุ์หนึ่งตำบลกับปะทุออกมาจนล้นเหลือครับนะว่าข้าวของได้แปลงกันส่วนใหญ่นำเข้าไม่ใช่ไทยเฮาแปลงไว้ส่วนของไทยทำงดงามน่าใจเออขายก็บ่ค่อยได้ตามดุลจนผลสุดท้ายบ่มีเงินหมุนกล้าขายขาดทุนเสียหายปุ่นปี้เจ้าของโรงงานปลากันไปหนี้เงินขาดบัญชีย่อยยับปฏิขายหุ้นกันมุ่นว่าโอนไว้บอกว่าของภาครัฐภาคเอกชนแต่รัฐวิสาหกิจก็ขายหุ้นกันครับเจ้าของโรงงานปลากันไปหนี้เงินขาดบัญชีย่อยยับมีแต่รายเสียบ่เหลือรายรับถึงกับเลิกจ้างแรงงานขนาดว่าแบงค์พาณิชย์การยังถูกรัฐบาลสั่งปิดเลยเจ้าบริษัทโคนเอาขี้เก่าขี้หลังมาพอโดนเงินกี่หมื่นล้านกับพูดได้นะฟังพ่อข่าวโทรทัศน์เด้อไฟแนนซ์เขาว่ารวยรวยรวยเออก็ยังซวยแก้มเศร้าถูกเขาเบี้ยวเอาจนยุบตอนมากู้เงินเตียวมาอยู่ลุบเซ็นปุ๊บก็ได้แล้วนาย

เกิดมาก็หายจะหู้ฟังเขาเล่าอู้กันไปธนาคารยุบบ่เคยหันที่ไหนมีแต่เมืองไทยยุคนี้เต้าอั้นแล้วบ่เนี่ยกันเนาะคนจบปริญญากลับมายากกันตกงานนับพันนับล้านพอดีก็ยังแควนก็จะได้พ่องก้าอันอย่างไปสมัครอันนั้นน่ะกองทุนเงินหมู่บ้านหรือไปจัดการเอาความรู้นี่ไปใช้เพื่อรับปริญญาเหรอก็ได้มาจักนักก็ยังแควนได้ครับตกงานนับพันนับล้านเนาะเสาะหางานกันตึงวันบักการโปกผ้าปีกบ้านก็หลายหลายแต่ตัวพี่น้อยป้อยมาเงียบหายบ่ฮู้ว่าใจตกงานก็เจ้าฮะพี่ไอ้เหยถ้างานบ่มีก็บ่ดีนั่งเศร้าปีกคืนบ้านเฮาเตอไทยมาบ้านเฮาเตอปีกมาเนี่ยนาเลี้ยงป่าปลูกไม้เพาะเฮ็ดก็ได้รอนายถึงบ่ได้นักกล้าแห้งบ่หลายแต่ก็สบายเพราะรายจ่ายมันน้อยบ้านเฮาอ่ะเก็บผักเก็บไม้กินกันไปครับประเดี๋ยวบ้านเฮาบ่เหงาเศร้าซ้อยถึงอยู่ปูดอยก็บ่ลาโทรศัพท์ก็ถึงมีตึงไฟฟ้าเจริญลุดหน้าถึงวันก็ย้อนอันนี้อันนี้ปะโทจ่ายก้าโทรศัพท์ก่ายจ่ายก้าไฟฟ้าถึงวันมาตุกอันเนี้ยอย่างโทรทัศน์ฮับก็ชัดเหมือนกัน6ช่องสำคัญก็ได้หันแจ้งๆมีมดอยู่ไหนก็ฮับได้ตัวใจเนาะป้าป้าก็มีไหลดีบ่แห้งบ่ใจลมบ่โผโผของกินก็บ่แป้งสักมื้ออยู่เมืองเขาบ้านเจ้าเข้าซื้อเงินเดือนจะเป็นตื้อก็ยังบ่บ้านปิกบ้านเฮาน้องว่าไอ้ปิกบ้านเฮาเด้อหนอนาน้องยังรอคนมารับจ้างตี้ให้ตี้นาของน้องมันกว้างขาดคนนำตางจี้แน่เนี่ยไอ้มีวิชาเฮียนมาเยอะแยะลองแวะรับจ้างอย่าเป็นอย่าได้ก็บ่มีตี้พักน้องจักแปลงใจอ้อกินนอกนอนในก็ได้ล่ะเจ้าเอ้อไปเลี้ยงเงินเดือนอ้อวันสามข้าวเข้าจะเอาบ่เอาพี่น้อยนี่พอจะนาน้องมาเรียงร้อยเป็นสามข้าวซอยถึงใจจบบรรยายกันไว้ตัวอีตัวนี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮยปิ๊กบ้านเฮาเด้อไอ้แต่กะบ้านเฮาบ่เดือดร้อนอะไรอย่างครับมีกินมีใจเนาะบ่ร่ำรวยแต่บ่เดือดร้อนดูแลสุขภาพตัวเองทำสุขภาพจิตคือดีกินไปตานไปสบายใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปเด้อครับพอหัววันแหล่งจี้ก็แหล่งหายแหล่งแผ่ผายก็แหล่งเข้าไปพิจารณาเอาเนอ

คนสมัยก่อนพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักเปิ้นบอกว่ากินฮือปอต้องย่องฮือปอตัวดึงวันคนเฮาเนี่ยมันกินนักล่ําไปอันยังก็เป็นฮู้จักเฮียมดอ่ะอันยังก็ไปโฆษณาเรื่องกินเฮียมดนะครับเออร้องพ่อโทรทัศน์นั้นเรื่องกินทั้งนั้นเอามาโฆษณานะครับละครเฮาเนี่ยหันไปโฆษณานักก็ใครลองอันนั้นใครลองอันนี้ใครลองอันนั้นกินนักลําไปโอ้กินจนปอบัดตึกบัดเต้ากินหลามยังเอาเหล้าเอมตวยฮะกินหาลําตึกมันลําตึกคอหอยลงต้องฟังก้อยวันผู้ก็เป็นขี้หันก็อ่าอันเนี้ยคนบ่เก่าเพิ่นว่ากินจะไปตุ้ยใจปากก็ยากใจตัวแล้วเพิ่นยังบ่พอแล้วอ่อนมื้อนี้สูน่ะกินเข้าบ่ไว้ตาน้ํามากินจนกัดขี้ปูปึ้งยิ่งมันเดือดร้อนครับพี่ไอ้หงคํากองอลินบ้านดอยใจมงคลอําเภอพานจังหวัดเชียงไฮ้ก็เดือนมานะครับมโนในหัวใจพี่น้องมันเกี่ยวข้องปากต้องกำกินมันบ่ใจขอนไม้มันบ่ใจเสาหินมันต้องกินโลกคนเฮาต้องมันเหงาบ่ได้แม่นครับกินนักลำไปตั้นนายตีไว้ก็เป็นพิษภัยเก่าเด้อเสียได้ปุ่มหลวงต้องมันเธอหลายโรคก็มาเกื้อมาแจมโรคหัวใจนั่นเบาหวานเข้ามาแถมความดันมาแจมมาแถมเติมเข้าปวดท้องมาถึงตุยมาลุบๆอ่ะเออนึกถึงกำขานโบราณแก่เท่ากินเข้าไว้เอาตาน้ำคือว่ากินกินกินปออิ่มปออิ่มบะล้ำบะกัดยึงแน่นเกินไปอาหารนั้นนี้ในสี่ปัจจัยกินเต็มล้ำไปไฟต้องมันบ่ไหม้เออไฟต้องบ่ไหม้กินน้อยอาหารน้ำการก็บ่ได้ปลาอ่อนแหงไปเนอะพี่น้องเข้าไป

อาอาหารกินฉันอิ่มต้องลำตึกมองหูคอฟังกำปากต้องเงินทองกับบัลลอเป็นค่าปากคอแต่หนอลูกเต้าโอ้มันลงลงเจ้าว่าหัววายหมดอ่ะเออไอ้โมนุ่มนุ่มซ่อมให้กะเออแจ้งมาหยอกเหล้ากินเหล้าด้วยเออพอทอคนมักมักมันใครเอาแตวกับข้าวสุกนะแต่เหล้าดิเออมันมักอ่ะก็เด็กกับทิ้งแดงก็เด็กกับลิโพก็เด็กกับเอ็มห้าร้อยสามเจ็ดห้าอย่างเงี้ยก็แถมวันขวดสองขวดวอลกินหมูจักตึกจักเต้าบึกกับกาแฟบึกกับขนมเนี่ยกินเกินหันอย่างกายหน้าเป็นกินเนี่ยมันลำตึกมองหูคอฟังกำปากต้องเงินทองกับบ่หล่อเป็นค่าปากคอแต่นอนลูกเต้ากินบะจ่างกินหูคิงเมื่อเท่าพูดของเข้าปวายเผื่อหูผู้คิงเมื่อเท่าทั้งนั้นประถามคนเท่าให้กับไปเชื่ออันนี้มันเป็นปัญหาคำกากระทู้บะฮู้จ้างอู้บรรยายเมาเหล้าเมาจู้เออไอ้เผื่อฮู้กับป้อขวายนุ่มกินม่วนไปอิดใจเมื่อยามเท่าฮันกอบมันอิดใจยามเท่าข้ามน้ำพอคนไปก่อนโน้ละอ่อนสูเฮ้ยพ่องกินล้ำเฮียติดเบียยาเหล้าเป็นตับแข็งเอาข้าวนักจะไปโทษไผผีได้จองจักเฮาฮักบ่ถูกตัวเฮาเฮาเจ็บป่วยนั่นมันจังง่อมเหงากล้าตัวเฮาป่วยกานนะลูกเต้าเสียกะยุกยานักหนาปลาเข้าเสียเวลาเอาแอนคิดมีปัญญากินก็จริงญาติมิตรมันอิดเมื่ออยู่โรงพยาบาล ชีวิตเฮานี้ใจมีอย่างฝันใจกล้าม่วนงันกินกันเนอะเจ้าเมื่อกึดหูประเดียวนะแต่เอ้ยปะพะตวกไก่แจกหูอย่างอี้เนี่ยเฮาเอาร่างกายของเฮาไปรองรับสุรายาเมาไปรองรับบุหรี่แต่เมื่อหนุ่มๆมากินแหนงเท่าซื้อคืนได้สักแสนจะซื้อคืนนะครับมันออกอาการเมื่อเท่าเพศนะครับละอ่อนก็ห้าเมาตัวเก่าเน่ห้าเก่งห้าเน่ห้ายอดไผสู้ห้าบ่ได้เงาโอ้กินเออปะนะกินเห็นมันตรงมาเสียงครับเนี่ยพูดว่าห่อบะจ่างเตเวบะจ่างตังไปหลงมัวเมานักล้ำเพื่อฮู้คิงอย่างว่ามันอิดเมื่อไปอยู่โรงพยาบาลชีวิตเฮานี้ใจมีอย่างฝันบะใจกล้าม่วนงันกินกันเนอะเจ้าชีวิตเฮาเขาอาอาวท่านเจ้าใจพอให้หั่นพอดีดูถูกเงินนั้นเงินมันลบหนีบ่มีอดออมเข้าของกันนายหน้ารายจ่ายมันท่วมหัวเอาตั๋วเป็นค่าบ่มีเวลางอกงี้หูหมอกปอดีบ่มีล้ำจี้หูฮี้หูใจปอควรสุขทุกโลกนี้ให้ดีประสมจักเอาลื่นลมอย่างเดียวมันบ่ได้หันแต่ล้ำกินจีวินฮ้อนไม้ก็หูหันไปอย่างนักสุลาปาไปตามใจหูมักไปตักเอ็ดหันหันมี ยาบ้าเมาล้ำใจดำอย่างผีไผว่าบ่ดีจีวีฮ้อนไม้อันยังล่ำไปแล้วตัดนายที่ไหวมันมีปิดภัยอย่างโหโอ้ยยังมีแถมหลายเรื่องหลายกระทู้เสาะเก็บมาโอ้มาเอ้ยลวดลาเลยบทนี้เต่าอีเต่านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยกินข้าวไว้เอาตาน้ำพ่องจะไปกินเงากินเสอะล้ำจิ้นคนเท่าปนดาหัวเมื่อเฮาเป็นร้อนโบราณท่านสั่งไว้สอนเฮากินข้าวหูไว้เอาตาน้ำกินนักล้ำเฮาเขาจักเดือดร้อนเอ่ยหูปอดีบะล้ำจึงหูเจริญพี่ไอ้หงคำกองอลินบ้านดอยเจ้ามงคลอำเภอผ่านจังหวัดเชียงรายฝากไว้ให้ท่านเป็นข้อคิดเตือนใจอย่าได้ล่ะครับ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับการกินที่ก็คือประโยชน์ต่อร่างกายนะถ้าบักกึดถึงหาอายุทุกคนก็ต้องการสารอาหารเช่นที่เดียวกันแต่ในปริมาณที่ต่างกันคนที่จะแรงงานต้องการอาหารที่คือพลังงานมากกว่าคนกลุ่มอื่นๆละอ่อนเด็กต้องการอาหารประเภทที่สร้างเสริมสร้างและซ่อมแซมร่างกายไม่ยิงต้องการธาตุเล็กมากกว่าประจัยผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้นย่อมต้องการสารอาหารมากกว่าคนปกติครับและที่แน่นอนที่สุดก็คืออาหารมีความจำเป็นมีความสำคัญต่อทุกชีวิตแต่เราจะกินอย่างใดคือเกิดคุณประโยชน์ต่อร่างกายนักที่สุดนะครับซึ่งมีผู้กล่าวไว้ดังนี้กินคือพอดีการกินนักหรือน้อยเกินไปก็คือเกิดผลเสียต่อร่างกายกินนักร่างกายนำไปใช้บ่มดก็ทำให้เกิดโรคอ้วนตุ้ยลำไปหรือสะสมในรูปไขมันหรือคอเลสเตอรอลในเลือดเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคอื่นๆติดตัวมาแถมครับ 2. กินคือเป็นเวลาเพื่อฝึกการทำงานของอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายคือทำงานอย่างเป็นระบบจึงต้องกินอาหารตรงตามเวลาอย่างสม่ำเสมอทำให้ร่างกายเกิดความเคยชินต่อไปเมื่อถึงเวลาก็รู้สึกหิวอย่างนี้เป็นต้นผลดีของการกินอาหารเป็นเวลาคือทำให้บ่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยไม่ก็ครับ3กินให้ครบ3มื้อ3คาบโดยคาบเจ้าคือเน้นอาหารจำพวกโปรตีนเพื่อให้ร่างกายมีกำลังพอที่จะปฏิบัติภารกิจอันหนักหน่วงของเจ้าวันนั้นมื้อกลางวันควรเน้นอาหารประเภทแป้งกินก๋วยเตี๋ยวก็ได้เนาะเพื่อนำมาทดแทนพลังงานที่ใช้ไปในช่วงเช้านะทั้งยังเป็นการเติมพลังแก่ร่างกายและสมองเพื่อใช้ในยามบ่ายสำหรับมื้อมะแรงข้ามะแรงควรกินแต่น้อยไม่ต้องกินหน้าข้ามะแรงนะเพราะร่างกายนำไปใช้น้อยควรเป็นพวกผักและผลไม้อย่างดีที่สุดครับฉะนั้นการกินที่มีประโยชน์จึงเป็นการกินที่พอดีกินเป็นเวลากินให้มันครบ3คาบ3มื้อแต่ก่อนกินอย่าลืมนะครับสุขบัญญัติข้อที่1ล้างมือก่อนกินข้าวทุกครั้งนะครับเนี่ยโจโลมากว่าท้อมือบัดดันช่วยลูกหัวลูกก้นกำปั้นข้าวยอกให้แล้วมันง่ายลงไปง่ายมีไหนยากยังมีหันพี่น้องคงเข้าใจนะครับซึ่งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10เป็นห่วงท่านครับ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮะครับความหิวหิวก็เป็นโรคอย่างหนึ่งนะครับพี่ไอ้หงคำคลองอรินบ้านน้อยใจมงคลอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนโมพุทโธธัมโมเตตไว้สังโฆน้อมไว้หลายปันวสาความหิวนั่นก็หั่นปัญหามันเป็นโลคาอย่างหนึ่งเนอเจ้าความหิวนี่นะสังขารตั้งหลายเกิดกายแก่เท่าเจ็บเป็นป่วยเอายิ่งตุกต้องอยากปากหิวใจก็วิววิวเอาลูกเป็นตุกบ่น้อยคนเฮายิ่งใจมันหิวนั่นพี่ตั้นน้องเขามันตุกเหลือเฮาเจ็บเหงาป่วยไข้ใจชัดบิดวิวิดนะเออความหิวนี่นะต้องหิวนั่นนะเอาอาติไหวของกินยัดไปอิ่มต้องโรคภัยตั้งกายนักหลายเกี่ยวก้องหมอยาถูกต้องหายใหม่อันไข้ใจนั่นยามันนานหายปอใจนั่นนายมีไผ่พ่องเจ้าบ้านเมืองสมัยข้านายหนุ่มเท่าคนเฮาแห่งทำพระพุทธหิวในอกใจบ่ไม้หายมุดมนุษย์ไก่ไก่ซึ่งศีลธรรมหิวใจนีบเก้นก่อเวรก่อกรรมคนใจมืดดำนับวันก็นักขึ้นนักขึ้นนักขึ้นนักขึ้นหิวหักนักหลายอดใจสะอื้นดังฟืนไฟลนเอาร้อนหิวอยากอาหารไฟมันไม่ต้องจำต้องตุยปากตุยคอเสาะหาสิ่งทรัพย์ยากกับแต่น้อหิวต้องปากคอบ่พอน้ำเข้าเออหาได้เต่าใดท่านนายหนุ่มเท่าจำได้ซื้อเอาใส่ตองอืมสามไงลูกสามตองไงล้อมีอย่างพ่อกันในห้าน่ะเงินมีบัลลายสหายพี่น้องอดอยากจำต้องอดเอานายทุนเงินนักต้องปากบนบังเงาแต่เขาซ้ำเมาใจเหงาอยากกั้นหิวอยากใจเขานักเอาเกินขั้นมีห้องเป็นลันบ่ไว้มีห้องก็เป็นลันบ่ไว้ยี่ออกอ่ะกินปุ้นกินอะไรยังครับกินได้ทรายหินดอยดินป่าไม้บ่ไว้ตาหน้าอินพรมใส่สูตรเสื้อนอกใส่สูตรหน้ายิ้มใจหิ้มใจมันหิ้มไม่ขมมีรสนิยมกลิ่นสูงกว่าอันแต่การกระทำเลวสามต่ำขั้นใจหิวดังมารเผ็ดยักงบล้านเหลือร้อยงบน้อยก็ลวดหายปูนหินดินทรายกินกันหมดเสี่ยงเฮ้อหิวยศหูหันนับวันเพิ่มนักชอบหักยศขันพันพลมนุษย์ลุ่มฟ้าโลกล่าสกลเป็นคนบ่ปอไข่เป็นเทพเจ้าหิวโหยหากามากระเพิ่มเข้าเมาอำนาจเมาเด็ดฤทธิ์หิวอำนาจกันคืนวันอ่านคิดชีวิตเปิ้นบ่สำคัญชีวิตตัวสำคัญชีวิตเปิ้นนี่บ่สำคัญอีเนาะจะให้อำนาจนั้นลุกลานฆ่ากันโลกถึงซึ่งอันเดือดนั้นร้อนไหมความหิวนี่นะมีมาบ่ใกล้มันเป็นโรคภัยใหญ่นักอันบ่ปอบ่ปอบ่ปออันปอใจอันปอใจปอใจท่านนายที่ฮักมันยากเหลือหั่นอันใดปอใจนี่นะยากคนได้ไม่ตุกเป็นปุกเครือสายย้อนหิวล่ำไปตัวใจล่ำเจ้าผู้ใดไม้ป๋งวางลงหนุ่มเท่าจึงหู้บันเทาแห้งตุกความหิวอกใจมีไปทุกยุคก่อตุกก่อโลกคนเฮาผู้คิดแต่เอาแบกตุกเนอเจ้าเต้านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮยจำได้ก่อนครับผู้คิดแต่จะเอานะแบกตุกเนอเจ้าเต้านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮยพุทธภาษิตนี้ไว้เตือนใจความหิวเป็นโรคภัยใหญ่นักต้องหิวมันบ่เต้าใดอ่ะกินอิ่มก็ไม่เอ้ยใจหิวนี่มันดังเพชยักบ่หูเปียงปอครับเจ้งตัวด่าตัวเห็นซ้ำครับพี่น้องท่านผู้ฟังฟังข้าวห่ำข้าวซอทุกบทบาทตั้งแต่ไหนแต่ไรมาคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังบ่นักก็น้อยสอบใจอัดเทปเอาไว้บ่ได้สงวนซิดครับเปิดใจกว้างอยู่เสมออัดเทปเอาไว้บ่ต้องขอมาและจะเขียนข้าวห่ำข้าวซออันใดที่เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านชาวเมืองแปลงดีขึ้นลูกแปลงถูกขึ้นหลานคนก็สืบคนไม่ก็สืบไม่เป็นของเก่าเกื้อโบราณถ้าหมู่เฮาบ่สืบกันบ่ช่วยกันเสียสละบ่มีไผแล้วครับเขียนข้าวห้ามข้าวซอส่งถึงผมอำนวยกะลำพัดบ้านเลขที่110/114
ถนนกองทรายตำบลวัดเกตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ 50,000 นะครับแล้วก็จะได้ออกอากาศนี้เป็นประจำนะครับในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ก็จำเป็นได้จากลาเจ้าปีในน้องผู้เป็นที่ฮักทั้งหลายไปก่อนครับนกลาป่าไม้ป่าสั่งลาหนองนกเขาลากรดอนซ้ำลาห้างกบลาเข้าหูปู่ลาเข้าห้องนกยางปอนลาป่าน้อยตัวผมอำนวยขอลาปี่ขอลาน้องขอลากู้ห้อยคนฟังหนนี้บัดดาหนหน้าก้อยปะกันหนหน้าก้อยฟังวันนี้เต้าอี้วันนี้เต้าอี้จากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10และผมอำนวยกำลังพัฒน์สวัสดีครับ

0: อ้าวคุณเป็นอะไรมาครับเนี่ยเจ็บมากไหมครับ
1: อ๋อผมขับรถไปชนมาครับ
0: ขับรถไปชนอะไรมาเนี่ย
1: อ๋อผมขับรถไปชนนกกระจอกมาครับรถผมแหลวหมดครับ
0: อ้าวแล้วใครมาปล่อยนกกระจอกเทศมาเพ่นพ่านกลางถนนเนี่ยอันตรายนะเนี่ย
1: ไม่ใช่นกกระจอกเทศครับนกกระจอกธรรมดาบ้านเฮาเนี่ยครับ
0: อ้าวแล้วรถคุณพังได้ยังไงเนี่ยนกกระจอกตัวนี้เดียวเนี่ยนะ
1: แต่พอดีนกกระจอกมันยับอยู่ที่ท้ายรถสิบล้อผมเลยเอารถไปเสยก้นรถสิบล้อมาครับ
0: คุณไม่น่ารอดเลยนะเนี่ย

0: จอดขออนุญาตตรวจแอลกอฮอล์หน่อยครับเอาเป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์เอานั้นมันจะเป่าแล้วเนี่ยมันดูดแล้วเนี่ย
1: โหแล้วเป่านี่อย่างครับแล้วมันมีผลอย่างไรเนี่ย
0: อ๋อถ้าเป่าเลยเนี่ยถ้ากินเหล้ามาเป่าเนี่ยมันจะวัดออกมาเป็นมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถ้าต่ำกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในด้านกฎหมายถือว่าบาปผิดถือว่าบ่เมาแต่ถ้าเกินไปถือว่าเมาเอ้าเป่าม
1: าเป่าอย่างไรครับจ้า
0: โอ้ยอมแล้วก็เป่าอย่า
1: โอ้ยจ้าโอ้ของจ้านี่เป่าขึ้นไปเป็นร้อยไปเกือบ200ปุ๊น
0: อ
1: ่ะ
0: เอ้ยจะไปย่อยเอ้าเป่าไอ้เป่า
1: โอ้ของผมเป่าไม่เช้าไปแสดงว่าจ้านี่เมาเหลือผมคนรู้แน
0: ่เอ้ยจ้าเมาแต่จ้าบ่ได้ขับบ่ผิดกฎหมาย

0: วันพอละปากเบี้ยวไปเบี้ยวมาอย่างเหล็กแปดอาราบิกอุ้ยเหม็นขี้หาบึ้งบึ้งเนี่ยเมาแล้วจะไปเสียงดังเนื้อลูกกำลังทำการบ้านนะฮะน้อง
1: ป้าป้าเป่าภาษาอังกฤษได้กับป้า
2: อ๋อก็พอได้อะลูกพอได้หรอก
1: ป้าป้าเอบีซีแล้วยังแฮมมาป้า
2: อ๋อเอบีซีแล้วก็แม่มันเอบีซีแล้วก็ยัง
0: อุ้ยที่เปิดเอาใส่ลาบอ่ะ
2: อ๋อโหละเอบีซีแล้วก็พีอะลูก
0: นั่นเปิ้นหวัดดี

สำหรับพี่น้องแฟนหมัดมวยที่อยู่ข้างนอกยังไม่สายเกินไปนะครับมวยคู่เอกของรายการกำลังขึ้นสู่เวทีมวยคู่เอกของรายการวันนี้ระหว่างพายแก้วลูกป้าใบป้าใบอยู่ฝ่ายแดงเฮาไฟลูกป้าทิพย์ป้าทิพย์อยู่ฝ่ายน้ำเงินยกที่หนึ่งกรรมการบอกชกเฮาไฟเตะซ้ายพายแก้วขยับตัวออกเฮาไฟจี้ติดเข้ามาเฮาไฟปล่อยซ้ายเตะขวาพับล่างพายแก้วเตะขวาเฮาไฟยกเข่ากันไม่ได้เฮาไฟจี้เข้ามาอีกเฮาไฟจี้เข้ามาต่อยซ้ายต่อยขวาเฮาไฟต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาพายแก้วล้มลงกรรมการนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9หมดยกที่1

0: ต่อไปเป็นยกที่สองนักมวยทั้งคู่กำลังจดจ้องกันกลางเวทีระหว่างพายแก้วลูกป้าใบกับเผาไฟลูกป้าทิพย์พายแก้วขยับต่อยซ้ายต่อยขวาเตะพับล่างเผาไฟจี้อีกเข้ามาเผาไฟเตะขวาต่อยขวาเตะขวาต่อยขวาพายแก้วเซนาลาไปที่มุมแดงเผาไฟตามไปเตะขวาต่อยขวาเผาไฟตีศอกซ้ายตีศอกขวาโน้มคอลงมาตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาหมดยกที่สอง
1: แก้วแก้วหิงยังมาตีศอกหิงไปเมาเกิ้งมันหยังมันตีศอกมาหิงกว่าตีศอกไปก
0: ็น้อยน้อยมันมาสอนเฮาอ่ะเฮานี่ใครสิเป็นดินเป็นกินใครเอามุ้ยขึ้นด้วยฟันไปก้มไปแก้มน้ำซ้ำไปมันเนี่ยบัดได้น้อยเนี่ยจริงไหมจริงใจเฮาบอก
1: โอ้บักเกี้ยว

0: เอาเลย
1: ต่อต่อไปไปยกที่3ครับนักมวยทั้งคู่กำลังจดจ้องกันกลางเวทีพายแก้วเต้นขยับหลอกล่อเฮาไฟเตะซ้ายที่ชายโครงพายแก้วต่อยขวาตอนนี้เฮาไฟเดินชนนะครับยกนี้พี่เลี้ยงสั่งนะครับให้เฮาไฟเดินชนเฮาไฟเดินชนเฮาไฟต่อยซ้ายต่อยขวาเฮาไฟต่อยซ้ายต่อยขวาพายแก้วเสถลาไปดีที่เชือกเฮาไฟตามเข้าไปต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาพายแก้วสู้ลงนอนให้กรรมการนับ
0: ลุกเลยลุกเลยลุก
1: สองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าเก้าสิบเฮาไฟเป็นฝ่ายชนะเทดดี้เกิลน็อกเอาไปในยกที่สาม
2: เจอกันเจอกัน
3: เจอกันหามมาแก้วลงมาเลย
0: จะไปหามจะไปหามลากแข้งมันลงมาตีมัดยังเปิ้นว่ายน้ำตีเข่ายังเปิ้นสีบดชม

0: โอ้บักแก้วเจ็บนักเต็มทีนักแก้ว
1: บักเจ็บเก่าป่า
0: โอ้บักเจ็บนักไปให้อย่างอ่ะ
1: เอาให้เอาน้อยใจเอาป่า
0: น้อยใจเฮ้ไข่แก้วว
1: ันใดเอาตีมวยต้าเอาชนะมาเอาเอาขี่คอแวดเวทีอย่างใหญ่บัดเดือวันใดเอาการเอาถูกเปิ้นน็อกลากแข้งเอาลงอย่างหมูอย่างหมากำมาเอาเขียวขี่หน้ารถมาปักลงเอ็นเอ็นเอบัดเดี๋ยวนี้เขาละเขาไอ้ละรถกับมือไอ้ละป้า
0: เอ้ยเกี่ยวเหยคนสมัยนี้นะมันมามีความจริงใจมาเหมือนคนบักเก่าเนอะบัดถ้าให้ฮะคำเดียวกับเมื่อโดยป้านี่รถมาจอดปุ้นเป็นที่อินดูล้ำนักหน่วยขี้ให้

0: ไอ้มูลเฮาไปซ้อทํางานทางกรุงเทพบ่เนี่ยนะปีนี้ก็บ่มีกําไห้นะ
1: ไอ้บักให้ไปนะไอ้เป็นห่วงตั้งบ้านน่ะ
2: ไปเด้อไอ้มูลจะไปห่วงหยังตั้งบ้านนี่มาห่วงตั้งบ้านจะเอาหยังมากิน
1: จะไปวันใดตา
0: เฮาว่าเฮาจะไปวันฮือนะไปหน่อยไอ้มูลเน
2: า
0: ะ
2: ไปเด้อไปเด้อไปซ้อหาเงินหาทองมันผูกแดงจะซักผ้าเฮ้อ
1: คอ

0: แดงแดงไอ้จะไปแล้วเน้อ
1: จะไปก็ยังบ่ไปกระเป๋าแดงก็เกียมมาเฮ็ดแล้วเหรอ
0: เออนะไอ้จะไปแล้วนะใส่ห้างไอ้มีไหนน่ะ
1: ใส่ห้างไอ้แดงก็เกียมไว้บนเตียงหักกะ
0: บ่มีหรอกลองเข้ามาพอหรอ
1: บ่เข้าไปละยองติดเตียงหักกะอยู่นี่ก็หันอยู่รู
2: ้ไปไอ้มูนรถมาแล้ว
0: แหมรถมาเหรอล่ะโอ้เมียบ่ฮู้ใจ

0: แดงๆไอ้ซื้อแป้งมามีที่ในกระเป๋าหั่นทาเหี่ยเน้อหอมหอม
1: ทาแล้วรอไ
2: อ้แดงเอ้ยมาหาพกกระเป๋าแม่ก็มาจักมือนี่แม่บ่ได้มาเอวหาสูนี่แม่จะมานอนสัก 4-5 คืนนะลูกเน้อ
1: ไอ้มดไอ้มดคืนนี้ไอ้ไปนอนนอกนึกอีแม่มานอนบ้านนะ
0: มดหวังสิแล้วเรามันจะมาหาห้ามันอย่างวันนี้ก่อนแม่เมียโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่เมียบ่ฮู้ใจ

0: แม่เมียก็ปิกแล้วแรงนี้ขอกินลาบสักคาบลำลำสักกระหม่อมแดงเอ้ยแดง
1: เจ้าอีหยังอ้าย
0: ขอไปเก็บผักไผ่หอมด่วนนะอ้ายกำลอง
1: เก็บบ่ได้อ้าย
0: เป็นหยังเก็บบ่ได้
1: อันนั้นมา
0: หาหมดหวังแถมแล้วเฮากินลาบแล้วนอนบ่ได้มันก็บ่ตายลูเมียบ่ฮู้ใจโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย

0: พ่อลุงกาตัวนี้จนดีป่ะน่ะ
1: แชมป์กะปัดชอบไก่พม่าอย่าแชมป์ขนาดเอาเข้าให้มันกินนะถ้าลุงบะนุ่งฉะโลงนี่นะมันมายอมกินแชมป์ปุ๊เตะถอยน่ะกะมาแล้วโจนเจียงใหม่ถอยไปถอยไปแผ่วลำปางพุ่นน่ะแชมป
0: ์โอ้โหลุงใจถ้ามันโจนไก่เฮานี่มาได้ถอยอ่ะมันมัดตีลุงใจ
1: อันแชมป
0: ์โอ้ขนาดปะโจนนี่นะเอาเล็กจะแรงปะตวยลุงถ้ามันมัดนี่เดี๋ยวเล็กจะแรงงัดออกอ่ะลุง
1: ขนาดนั้นกะชักวันชักวันเจอปุ๊เตะถอยลุงแน่เออเดี๋ยวเดินลุงจะเข้าห้องไก่เดี๋ยวเนี่ยกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กเล่เล่เล่ชอนเล่กุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กเล่เล่เล่ชอนเล่ดุกมาเป็นหมู่คนน่ะแชมป์

0: โอ้ลุงใจตัวนี้อย่างงอนเปิดเพลือจะดีไหมเน
1: ี่ยแฉมกะไก่จนพม่านะกะแฉมอันนี้นะผู้เขียวบึกหักขำเนื้อแฉมเนื้อ
0: ขำหมดได้แล้วมึงลุงใจ
1: ก็ขนาดถามเดือนที่แล้วนะลุงเอาโจรไก่บ้านน้ำนะไก่บ้านน้ำเมาขำได้เป็นถามเดือนบุญก็มันได้ดิดป๊อกนี่นะแฉมมันจึงพัดมนต์จนต้นนะนะ
2: กินข้าวไงเอ้วพูดไปหาการกันหนับหนับมาอู้กันเรื่องไก่หือมันนักหมกได้ไก่ถั่วนักหมกไม่การข้านี่กะหือ
0: โอ้รู้ใจพ่อจะไปแล้วเนอะ
1: เดี๋ยวกัน
2: มันนักหมกข้านี่ก่อ
0: ใจไม่ร้ายคือชิมหน่อยแยงเวลาข้าจะไปแล้ว
1: เด
0: ี๋
1: ยวกันแชมป์ไปแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแชมป์ถ้าลุงก่อนอันลุงจะห้องไก่พม่าลุงไปตัวนะแชมป์แชมป์กูกูกูกูกันเล่เล่เล่ช้อนเล่กูกูกูกูกับแชมป์รอลุงก่อนแชมป์

เมียมาเงี้ยงเลยไอ้แม่ว่าจะไปไปเจอขอจะเจ้าจะไปไปแอวเจอมาขำเมื่อคืนนะไอ้การคบเปื่อนคบฝูงน่ะมันบัดนี้ตัวบัดใจตัวเปลวเดียวดายมีลูกมีผัวแล้วไอ้แม่จะไปปากแอวบ่แอวมักเป็นเรื่องของเฮาไอ้แม่บอกคือมึงบัดใจลูกเอ็งดูบ่เงี้ยงมันมันไปเสาะสตุสตางนอนแฮมแกมือป่อนยังบ่มาเต้าบ่เดียวเตื้อโหแล้วไอ้แม่มาเกี่ยวหยังเรื่องกับเฮาผัวเฮายังบ่ว่าเหลือจะไปแกงตีนหาน้ำเนาะบ่เมียบ่เงี้ยงยังได้อยู่ด้วยกันบ่ได้เล่าลูนี่ฮะไอ้แม่ไล่เขาคะฮะเมื่อก็ได้ลูกไอ้แม่บ่ได้ไล่อ่ะแล้วเมื่อมึงจะเมื่อก็ตามใจอย่ามาตายอย่าล่ำหนอ

0: 咩？
1: 哎，
0: 姨咩？
1: 哎，
0: 姨咩赖喵噶？
1: 姨咩不得赖มันรู้姨咩สอนมันบ่ได้เมียมึงมันหังสวกน่ะเก็บเสื้อเก็บผ้าปิดไปคนเดียวมันลูก
0: อีแม่นี่มันถึงบ่ดีน่ะ
1: นั่น
0: เฮาเอาเมียมาอยู่ด้วยก็ไล่เมียเฮา
1: อันเอาอย่างอีบักเนียงแม่ขอถามใจมึงสักหน่อยเถอะป่ะระหว่างเมียมึงกับอีแม่เนี่ยมึงจะเลือกใคร
2: ท่านกำลังครับ
0: เขาจะเอาเมียวันค่ำ
1: โอ้โหนี่มาเงียงเฮ้ยมึงจะไปเงียงชมเจอเนอะคือมึงเกิดใจเฮ้ยดีนะแม่มึงนี่ฮักมึงขนาดไหนแม่คนใหญ่พ่องจีบมาฮักโล
0: ลุงปีนจะไปอู้ลุงบอกหูลุงจะไปปาก
1: อูนะ
0: อีแม่นี่บอกเคยฮักเฮาจังเฮาตั้งแต่มันน้อยๆแล้วลุง
1: โอ้ยบังเอียงมีแม่คนใหญ่พ่องจีบมาฮักลูกแม่มึงนี่ฮักลูกฮักมึงนี่บ่โทปานข้าปานดินเนอร
0: ์มาฮักลุงลองคิดใจก่อยกะอีแม่จังเฮามาเฮาน้อยๆละเลี้ยงเฮาได้7เดือน8เดือนลูกปิดนมเฮาเฮาให้กินนมเอาจุ่มจะลิงมาโทเฮากินนึงบ่ได้มันขมเมียเฮานี่กะมาต้องบอกว่าอย่างเฮาสักเตื้อเฮาจะเลือกเอาเมีย
1: โอ้ยบังเอียงเนาะบังเอียงบ้านหลานฉันมุ้ยโอ้ย

0: แม่แม่มาเอากามเอากงอยู่กับอีแม่ว่าได้ล่ะ
1: โอ้ยจะไปว่ายังอันกับลูกเอ้ย
2: เฮ้ยยังเฮ้ยหลานโคตรจีนักของลุงที่จะตายในห้องหาแม่เนาะบ่ายเนาะเออบ่กินได้ไปได้นี่เปิ้นสอนเปิ้นทําอันยังบ่ฟังเ
0: ออลุงบ่ทํามาซ้ําเฮาล่ะ
2: เออแล้วเมียมึงไปไหนแหละยังมาห้องหามันน่ะ
0: เมียเฮาหนีไปตวยจู้ล่ะลุง
2: เออเมียมึงหนีตวยจู้แล้วบ่ายเดี๋ยวนี้มึงเป็นหยังน่ะหน้าดํากมงอมอ่ะ
0: เป็นอันนั้นน่ะลุง
1: เออจ้างมันเตื้อไอ้ปีนมาจองไปซ้ำหลานมันล่ะนึกว่าเป็นกรรมของมันก็แล้วกันเนาะ
2: ปวดท้อเนื้อเงียงเนื้อทำโมเนื้อเงียงเนื้อสังโคเนื้อเงียงเนื้อเออเงียงเฮ้ยเงียงเงียงไปจำจื้อเจ้าเนื้อ

0: ป้าป้าเขาจะมีอะไรเนี่ยป้า
1: อ้าวกูแค่ห่านแค่นะคนขี้ข้านฉันหลังเหงากินข้าวไงแล้วนอนกินข้าวจองยาแอวใครจะมาเอามึงหันฮะ
0: อีป้าจะไปห่านให้ดูให้อีป้าเคยห่านเขารีบงอกก็
1: เขารีบมันมาได้เชาะเมียเหรออันนี้มึงไปค้นมึงต้องเชาะหาเมียลูกมาอ้าย
0: อีป้าตาเขาบอกผมจะเอาเมียคู
1: ฮะถ้ามึงได้เมียคูแต่นี่นะอีป้อจะขายนาปั้นเก้าต้นขามจัดการแต่งงานเฮ้อมึงไหนโรงแรมจนใหญ่โตนะบ่าจะบอกเฮ้อ
0: แต่บ่อยป้อ
1: โอ้ยเอาแน่
0: เออแล้วอีป้อคอยดู

0: ลุงจัดงานแต่งงานให้ลูกบ่าวเสียงเป็นแสนพ่อบอกกันห้องล้อ
1: เฮ้มันมาจ้างบอกอย่างใดนะเอ้า
0: ก็บอกตามพี่ตามน้องก็ได้เหรอ
1: บ่ใจนะคือว่าลูกลุงนี่เมียมันบ่ใจคนธรรมดามันได้เมียครูหรออ
0: ั้น
1: จัดแต่งงานในโรงแรมบุญยังชูนี่ไปเนี่ยยังได้แต่งตัวบ่เลอะเทอะทะกินอาหารจะเกียบงับงับกูกำแล้วชูจะจ้างกันวะเป็นอย่างอ่ะก็มีโอกาสจะจัดที่บ้านนี่ทำกรรมเน
0: า
1: ะ
0: ก็ล่างว่าได้กินยำคุณเส้นกระเปิ้นสักถ้วยกันเน
1: า
0: ะ
1: โอ้แน่นอนแกเท่าชะพายครูแถมช้ามาก็ได้จะบอกเนาะ
0: เจ้า

0: ายเฮ้ยเมียมึงเป็นครูบาใจกะมันอย่างมานอนลูกขวายมันบ่ไปสอนหนังสือที่โรงเรียนกะ
1: โอ้ไปสอนหนังสือหนังแสให้หมอๆป้ออ
0: ้าวมึงบอกว่าเมียมึงเป็นครูบาใจกะ
1: บาใจเมียผมเป็นครูคือว่าผัวมันเป็นครูและผัวมันโดนไล่ออกแล้วมันละกันผมไปเอาเมียเก่าครู
0: เอองานเจ้าเป็นว่ามึงมาจุกูเฮ้แต่งงานเชียงเงินเป็นแสนอีเจอนอกกูก็นึกว่าได้เมียครูเอ๊ะมีละนาปั่นเก้าขามกูนอเมียครูเมียครูเป็นว่าไปเอาเมียเก่าครูฮึ

0: trời ơi trời, mang hỏi mẹ đi cầm lỡ. Tài, tài, tài nên nè.
1: Hỏi tài mẹ.
0: Hỏi bà tài á. โลกเก่าพ่อมึงคืนแถมแล้ว
1: อ๋อโลกก็พ่ออาหารนะคะแม
0: ่โลกมีเมียน้อยมึงบ่ฮู้กะพ่อมึงไปเอาเมียน้อยแถมแล้ว
1: ก็ไปแยกมันหยังก็แม่ก็ถ้าป่อมาแม่ก็จัดการเลยกะจ้อยจะจ้อยแม่ก็ได้หรอ
0: มึงจักอีมูนชะเมืองน้อยไป

0: าแล้วบอกยึดไปไหนมาไอ้จัน
1: โหโหโหเอาปืนมาจ้ำคอกันอย่างนี้
0: จ้ำกะไปไหนมา
1: ไปบ้านแม่น้อย
0: ฮับสารภาพมาเหี้ยดีๆไปนอนกี่คืน
1: สอง
2: ยิงเลยแม่ยิงเลยคู่เลย
0: ยิงบัดได้พอมึงฮับสารภาพ

0: เพิ่นเล่ากันหัวหางกลางบ้านว่าไอ้เอาเงินมาซื้อรถเครื่องหึงแม่น้อยมีก่อ
1: มี
0: ซื้อเท่าไหร
1: ่30,000ปาย
0: 30,000ปายโอ้ยโอ้ยน้อยเอ้ยช่วยพ่อมึงเอาแดม
2: มอไอ้ป้าเอาอะยังแม
0: ่เอาเงินมาซื้อรถเครื่องหึงเมียน้อยแดมม
2: อก่อยแม่ก็ยังบ่บุ๊บบ่อีป้าของทําบ่ฮู้กะบุ๊บเลยกะแม่บุ๊บเลย
0: บุ๊บบ่ได้ป้า

0: ถึงเรือนอย่างจักอย่างละจากนี
1: ้จะไปให้เดี๋ยวจะไปหื้อหมอต่อหมอต่อได้ก่อนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
2: โอ้คงจะต่อไม่ได้แล้วเพราะเวลามันก็ผ่านไปหลายชั่วโมงตอนนี้เซลล์มันก็ตายไปหมดแล้ว
0: โอ้ยต่อมาได้วะ
1: ต่อมาได้น้องขอหับสารภาพน้องลำไปน้องมาได้ตั้งใจว่าน้องหักเอ้ย
0: มันต้องมาสารภาพแล้วต่อมันได้ก็พบเรือโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครตายมันปวดวิบาก

0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านเฮากู้คนเนาะประเดี๋ยวมาพร้อมกันหมดแล้วเนาะ
1: เริ่มประชุมเลยพ่อหลวงประชุมเจ้าก็เลือกเจ้านะ
0: จะฟังไปไหนวันนี้มีเรื่องสำคัญฟังกันให้ดีเนอะหัวข้อประชุมข้อที่1เปิ้นฮือพ่อหลวงสำรวจรายชื่อผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ส่งไปที่อำเภออ
1: ่ะขออนุญาตถ้าอย่างนั้นผมขอเนี่ยพ่อหลวง
0: เจ้าหน้าที่เปิ้นจะไปสอบถามที่บ้านคนเดียวลุงใจข้อที่2ถ้าไผตกเกรดยากจนเปิ้นจะส่งไปฝึกวิชาชีพที่อบต.ปุ่น
2: ปัญจัยเบี้ยเลี้ยงตัวกับพ่อหลวง
0: เปิ้นฮือไปอบรมฝึกวิชาชีพเอาความหูบ่ใจไปเอาเบี้ยเลี้ยง
1: แล้วเปิ้นเลี้ยงเข้าเฮาตวยกับพ่อหลวง
0: ข่าวหมู่นี่แต่มาแน่บางทีเปิ้นอาจจะมีฮืออยู
1: ่เนี่ยพ่อหลวงก่อนว่าเปิ้นมีเบี้ยเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงเข้าเฮาตวยเองนะผมขอเอาเมียผมไปแถมคนนะครับอันอยู่บ้านก็เป็นห่วงกลัวมันมาได้กินอิ่มปะหลวง
0: ลุงใจเด้อลุงใจเด้อ

0: คราวที่แล้วอ่ะที่เปิ้นมาแจกผ้าห่มไผ่ที่ยังตกค้างบ่ได้ครับเตื้อ
1: ผมยังบ่ได้นะครับพ่อหลวงครับ
2: อ่ะผมก็ยังบ่ได้จังเด้อพ่อหลวง
0: กำเดียวก่อนมันขาดไผ่บัญชีมีที่หัวหน้าหมวดปุ้น
3: เจ้าว่าการแจกผ้าห่มเฮาบ่ได้ไปมองแค่ความยากจนอย่างเดียวขอมองไปหาผู้ที่ฮื้อความร่วมมือต่อส่วนรวมพ้องบางคนน่ะเปิ้นอยู่ดีมีกินก็จริงแต่เปิ้นฮื้อความร่วมมือกับชาวบ้านงานพัฒนาเปิ้นก็บ่เคยขาดบางคนน่ะตุ๊กแต๊บ่เคยไปร่วมมือรอก็เปิ้นเอามาแจกอย่างเดียวอย่างลุงใจกับไอ้แซมอ
2: ่
3: ะ
2: อ้าวเหรออ้าวเหรออันจะไปมาพาดพิงถึงลุงเนี่ยอีเพิ่ง
1: ถอนครับพูดเดี๋ยวนี้อีเพิ่ง
0: เอาละบ่ต้องมาเถียงกันกำเดียวถ้าหัวหน้าหมวดเปิ้นส่งรายชื่อมาก็ถึงจะฮู้วะแล้วก็ขอฝากไว้ตวยไผ่ที่บ่ช่วยเหลืองานชุมชนอะหยังน่ะจังน้องเพิ่งว่านี่ก็มีส่วนถูก
2: อ้าป้อนหลวงเอียงละแฉม
1: เป็นใจกันแท้เฮาสงสัยป้อนหลวงแท้จะเมาอีเพิ่งนะลุงใจ
0: โหไอ้แซมมึงว่าหยังก็
1: เฮาบ่ได้ว่าหยังหรอ
0: เอาละเมื่อทุกคนมีปัญหาอย่างแล้วป้อนหลวงก็ขอปิดประชุม

0: อ้าวพร้อมระบอหมู่เฮาลองเข้าแถวกันดีๆอะ
1: แชมป์แชมป์แชมป์มาอยู่ทางเพชรนี่มาดีโจ๊กช่องจันนะบ่ะ
2: แต่การลุงใจ
0: เอาละเมื่อเข้าแถวกันเรียบร้อยแล้วเอ้าเจ้าหน้าที่เริ่มแจกตั้งแต่หัวแถวไปเลยเนอะเนอะพ่อแม่พี่น้องหันกอเวลาบ้านเฮาตกทุกข์ได้ยากมีปัญหาอย่างกะภาครัฐเปิ้นก็บ่เคยขาดเพราะฉะนั้นหมู่เฮาต้องร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเนอะ
3: ป้าหลวงผ้าห่มวิทไป2ผืนเนอะ
0: อ้าวมันขาดไปได้อย่างไรกําเดี๋ยวป้าหลวงจะเช็คดูก่อนคนนี้ได้แล้วจะโฉบนี่ก็ได้แล้วอันนี้ก็ได้แล้วอ้าวลุงใจอันนี้อะหยังแน่อ้าวไอ้แชมป์ตั้งหลังนี่อะหยังแน่เ
1: อ้าอันนี้อันกับผ้าห่มนะครับป้าหลวง
2: อันนี้กับผ้าห่มนั่นนะครับ
0: แล้วนี่ยังถึงได้2ผืนฮะ
2: เมียผมมาครับผมมาไปเพื่อเมียผมครับ
1: อันเมียผมก็ช่างนะครับเมื่อแจกอันยังเอามาฮื้อตัวเนอะถ้าผมบ่ได้ไปนี่ตายเลยล่ะครับป้าหลวง
0: บ่ได้บ่ได้เปิ้นแจกคนละผืนจะไปเอา2ผืน3ผืนได้อย่างใดบัดทีเปิ้นประกาศถือมาร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองนี่บ่ค่อยมา มา มา มา มันจะวิทย์คนอื
1: ่
0: น
1: โอ้ยอันจะไปถือลงใจครับไอ้แชมป์เนาะ ไอ้เปิ้นงับได้แชมป์เนาะ

0: สวัสดีครับแม
1: ่เออสวัสดีสัวมาเนี่ยอย่างมาขี้เขี้ยวบ่เบี้ยวขี้ขะ
0: ผมไม่เอาหาบ่เกี่ยวบ่คำครับแม
1: ่โอ้โทเฮ็ดเด้อตัวบ่พ่อตัวเฮ็ดก่อนตีนยังก็ไม่กบขี้ควายขอโทษทีนึงบ้านนี่นะถ้าเบาจะไม่เอานะต้องเป็นเบาเกตเอเกตสีในไปก่อนเด้อ
0: ว่าล้ำไปข้าไม่สม
1: บ่ล้ำละหมอกก่อ

0: กลับบ้าน
1: พี่เอกกลับบ้านถ้ามันกลับเห็นดีกันนะ
0: เฮ้ไปกลับยังไงล่ะเขาเป็นลูกเขยป้าไปย่า
1: อ้าวก็ผัวฉัน
0: เมื่อหอดีมันยังว่ามันมีเมีย
1: ไม่มียังไงก็ฉันนี่แหละเมียเขา
0: เออถ้ามันเป็นผัวสูนะเอาไปเอาออกบ้านไปเอาไปไก่ไก่ปอนลูกเขยคนไทยจะไปย่างเข้าบ้านมาแถมซ้ำเฮ็ดใจล้ำ

0: ไทยเอารถทีมาสร้างกลางควงอันใหญ่เนอร์ใหญ่เนอร์ก็ได้มันเติกรถเก่งคนกรุงเทพไปจะไม่อยากหาบวกเกี้ยวบวกคำลูกสาวอีแม่
1: จะไปมายอดเยอะกันเมื่อไหร่เบล
0: อันแม่สมมาจ้างล้างรถเก่งควงงา
1: ไทยมีในเรือนนะขอเมียงโง่คือแม่กับม
2: าไปอย่างแม่
1: จะมาถากหน้าบ่เบลอ่ะไม่จะตีขอกสักกี่ปีมันหูไปกับมา

0: ้าหอมก็มาพุดตื่นพอหน้าเมียก็แปลงหน้าใกล้หน้าปอง
1: โหก็บ่ฮื้อใกล้ฮื้อปองจะได้พุดตื่นแต่พุดตื่นว่าสตางค์แหล่งใดแหล่งอยู่น้อยเนี่ย
0: เอาอย่างอี้บ่อุไรเฮาลงทุนทําไมเฮาไปกล้าสลีที่นอนบ
1: ่โอ้ตึงบ่หันตวยกล้าหยังบ่กล้าอย่าไปกล้าสลีมันก็เบาอย่างนิ้วน่ะกะ
0: คองมาลองมันจะไปหูไอ้หยังเล่า
1: เออถ้าพุดตื่นแถมกล้าหมอหูเรื่อง

0: ครับสลีนุ่มๆงิ้วใหม่ๆจากสุโขทัยมาแล้วครับป้าซื้อสลีสักผืนสองผืนบ
1: ่บ่เอาเจือสลีเก่าหนาบแต่ว่าใจได้อยู่
0: สลีผมรับรองคุณภาพได้เป็นสลีงิ้วใหม่ๆจากสุโขทัยโดยตรงเลยครับ
1: บ่เอาเจือก็หา
2: ไอ้สักกระเปิ้นบ่ซื้อก็จะไปฝออยู่อย่างหั่นอยากเข้าตอนก็ขยักล้มบ่จ่อยแล้วเด้อ
0: โอ้ยเนาะ

0: ฮ้อนก็ฮ้อนสลีก็บ่ได้ขายบอกแล้วก็บ่ฟังกล้าหยังก็บ่กล้ามากล้าสลีวันฮือก็มันจะรวยอ่ะ
1: จะไปหน่อยจะไปหน่อยไอ้แหวนวันนี้ได้ขายกี่ชุด
2: โอ้ได้ขาย2ชุดอ่ะซักได้ขายก
1: ็บ่ได้ขายเลยวันเนี้ยเมียเนี่ยบ่แท
0: ้ฮะเนี่ยหยังบ่แท้จะได้ของขายบ่ได้ก็มาลงที่เมียแหละ
1: อูเล่นมาได้หรอ
0: นี่บ่จักคนเล่น
1: แอ่นแหละ

0: ถ้าว่าก็บ่ได้ขายวันนี้ก็บ่ได้ขายขับรถห่อนขึ้นห่อนลงแล้วจะเอาหยังมาซื้อกิน
1: โอ้บ้านนี้เพิ่นเลี้ยงกบรู้แว่ซื้อสักตัวดีจ้ะ
0: สลีก็บ่ได้ขายซื้อกบไปหยัง
1: ก็ไปไว้ฟาดปากคนน่ะ
0: ฮะเอาฟาดปากไผอู้หยังเอตีกันบ
1: ่บ่ตีเด้อบ่ตีเถื่อห่อนก็ห่อนสลีก็บ่ได้ขาย
0: บ่ต้องขายแล้วจอดรถตีกันก่อน
1: โอ้ยน้อ

0: วันนี้หวีผมเริ่มไม่เหาน้องรินวันนี้ไอ้ลุนดีใจขนาดที่ได้ปาน้องรินมาแอวกาดหลวงนี่นะน้องรินเขาได้อย่างบอกไอ้ลุนเนอะวันนี้เงินไอ้ลุนปันละเงินเดือนไอ้ลุนออกหรอ
1: ขอบคุณเจ้าไอ้ลุนเขาเตียวไปจันตังบนบอกไอ้บอไปพ่อของเนี่ยเปิ้นขายของนักเจ้าไอ้ลุน
2: ไอ้ลุน
0: ใครอ่ะใครบ้านมาห้องไออ่ะ
2: ข้าเนี่ยจำได้ก่อ
0: โอ้โหติ๊บกะ
2: ไอ้ติ๊บนี่มันเป็นไผ
0: เมียไอ้นะกะ
2: เมียยัง
0: เมียหลวงเนี่ย
2: ไอ้น้องคนนี้เป็นไผ
0: กะเมียนะกะ
2: เมียยัง
0: เมียน้อยกะฮะ
2: อ๋อมาเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าลิมีเมียน้อยบ่คำเดียวเถอะคำเดียวเถอะ
0: ก็ค่อยอู้กันกะ
2: ก่อนละลูกให้งงๆอยู่บ้านปุ้นเป็นว่าสูนี่กะลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้น้องคนนี้กะ
0: เอ้ค่อยๆอู้นะไอ้ยะเปิ้นน่ะ
2: มาก่อยละเด้อพ่อก้าแม่ก้าพี่น้องทั้งหลายเอ้ยมาพ่อหัวข้าเนี่ยลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้เมียน้อยเด้อ
0: เอ้ก็ยังอู้บ่ฮู้เรื่องอีฮะ

0: าด้านหน้าตาก็ดีดีบ่มีปัญญาหาผัวละกะเซาะลูกผัวเจ้าบ้านป่น
1: ขอร้องเลยพี่พี่บ่มีสิทธิ์จะมาว่าข้าเจ้านะพี่ก็เหมือนกันหน้าตาดีดีเสียดายไร้ปัญญามัดผัวคนเดียวไว้ก็บ่ได้ปล่อยให้ผัวมีเมียน้อย
0: หน้าด้าน
1: พี่น่ะกะหน้าด้านชะนึกว่าปันใครได้กะผัวตัวงามกะหล่อก็บ่หล่องามก็บ่งามพอฮู้ดังอย่าประมึกถูกหนีบเขี้ยวอย่างป้ายจราจรห้ามเลี้ยวผิวกระดำอย่างขอนไม้ไม้บัดเสียง
2: เฮาะเฮาะอย่ามาลงที่อ้ายเนี่ยเมื่อก่อนยังมาอู้อีฮะเถียงกันไปเถียงมาลงที่อ้ายคนเดียวอ่ะฮ้อ

0: ใครดีกะอะไรอย่ามารอใส่กันอย่างมั่วสวกอย่างนี้บ่ฮู้จักอีติ๊บเขี้ยวตันกะ
1: ฮะ
0: ว้ายอะไรนี่โคมหัวกู
1: มาหัวมันจนกูก่อนเหรอยังถนนมาพูดละคุณถนนช่วยผมหน่อยครับ
2: สวัสดีครับมีอะไรผมรับใช้ครับ
1: เมียน้อยเมียหลวงผมตีกันเนี่ยครับขอช่วยหน่อยนะครับ
2: คือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเหตุสุดวิสัยจริงๆบัดซบจริงๆเลย
1: มาทำเสียงรออยู่
2: คือเรื่องอย่างนี้นะฮะการทะเลาะวิวาทในที่ชุมชนตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะครับมีผู้หมวดก็ตีกันอยู่ที่หลังตลาดตัวใครตัวมันผมกลัวโดนกัดหู
1: เฮ้อแล้วเราจะไปเปิ้งไข่เนี่ยตัวใครตัวมันตั้งไหนไปแล้วเนาะ

0: หมวกหมวกไอ้หมวกอ๋อเมาเหล้าอ่ะเนาะหัวงมโกงโกไอ้หมวกต่อนี่ไปนะไอ้หมวกกินเหล้าข้าก็จะกินเหล้าอันยังจะเกิดก็เฮื่อมันเกิด
1: กินก็ยังบักกินเอ้ยไอ้โอ้มาได้ห้ามลูก
0: ให้ปะจะไปว่าเฮาหายเนอะชูกินได้ข้าก็กินได้

0: พี่น้องศรัทธานาบุญทั้งหลายปล่อยหลวงวัดเฮาปีนี้มหรสพก็ตามที่ตกลงกันละเน
1: า
0: ะ1มีหนัง2มีลิเก3มีดนตรีโอ้สำหรับดนตรีนั่นก็เอาคณะบุญผีรัตนหนังนึ
2: นานอกนานอก
0: กำเดียวกำเดียวก่อนปีนี้พ่อกำนันขอตั้งกติกาหน่อยพอปีที่ผ่านๆมาเนี่ยมีการมีงานก็จังมีเหตุการณ์บุบกันตีกัน
2: แม่นแม่นพ่อกำนันแม่น
0: โอ้ปีนี้กำนันขอตั้งกติกาไว้ว่าถ้าไผตีกันก่อความบาดทางหกในงาน
3: อ
0: าญับใจจับใดคนที่ก่อเหตุมันจะต้องรับผิดชอบในงาน
2: แม่นแม่นแม่นแม่น
0: โอ้สมมติว่าถ้าตีกันหน้าจอหนังไอ้คนที่ตีกันต้องหักใจกาหนัง
2: เอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
0: วิธีที่สมมติว่าเตะกันหน้าโฮมดิเกคือคนนั่นก่อเหตุนั่นหักใจกาลีเก
2: เอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
0: ถ้าเตะกันหน้าเวนตีเออเวทีดนตรีคือหักใจกาดนตรีตกลงก่
4: อนต้องเลยทำเหมือนยังอ่านเขาบลา
2: แม่นแม่น

0: ปิติไอ้เลย
1: มวก
0: น้องงามเนาะ
1: ไอ้มวก
0: เอ้ยมันยัง
1: ไอ้จะตั้งหือหางเครื่องกะ
0: เออจังไอ้มันจะตั้งอยู
1: ่เออที่เขาขอประจายการนี่มาฮู
0: ้เอ้ยผมไม่ยังยังไ
1: งวะฟังไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังชั่วกับมวกกันมา
2: หยุดก่อนแม่ไอ้มวกหยุดพี่เอ้ยหยุด
0: แ
2: ม่โอ้
0: ย
2: ก็เหตุการณ์จนได้เนาะไปอู้กันที่กองอำนวยการ
0: เงียบกะกำนันเงียบกะ
2: เ
0: กินเลยเรื่องไม่อี้เงียบไอ้มวกเกินเลย
2: ไปไป

0: ั้นนั้นมีอย่างว่าไหม
1: อ้าวฟังเธอดีนะมาเดี๋ยวนี้ตามกติกาที่ตกลงกันในที่ผสมอายหมวกกับปุ้ยเอ๋ยจะต้องรับผิดชอบกาดนตรีของบุญศรีรัตนัง
0: เออว่ามาว่ามาคำนั้นดนตรีบุญศรีบุญเสือนั้นมันระดับใด
1: ก็บัตรใดเก่าสำหรับดนตรีของบุญศรีรัตนังเนี่ยเปิ้นหามาคืน 25,000
0: นะ 25,000
1: เออ25,000 บาทได้หรอกไอ้หมวกกะปิเอ้ยก็รับผิดชอบไปเน้อกำเดี๋ยวเอาสตางค์ไปเสียฮือเปิ้นเหียนเน้อ
0: โอ้ยหน่อดนตรีบุญศรีรัตนังแป้งไปแป้งบอดดึง 25,000 ก็เดี๋ยวว่าหมวกปัน 2,000 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยกะลำปีนี้จะคุ้มกะดนตรีก่อนนั้นเสียงพ่อเมียเสียพ่อเล่าแต่เอ้ยเฮ้

0: ่พอบ่ม่วงเนี่ยมันถึงบ่ได้เรื่องบ่ได้ความ
1: โจมมาหยังพี่โจม
0: ก็บ่ม่วงเนี่ยกะ
1: เนี่ย
0: มันบ่สมดุลกับหน่อยมันเลยต้นมันใหญ่แต่หน่อยมันเต่าลูกกุยสู้บ่เต่าก็บ่ได
1: ้เ
0: คือบ่เต่านิ้วก้อยแต่หน่อยมันเต่าหัวนี่บ่ม่วงเนี่ยบ่เป็นเรื่องแต๊ะๆอะไรโอ้ยบ่ม่วงตกในหัวพี่โอ้ถ้าหน่อยมันใหญ่เต่าบ่เต่าหน้าพี่บ่ดีแล้ววะเนี่ย
1: นะปากบ่ดีลูกติไปเลยโดนทําโทษแล้วดีนะถ้ามันเป็นทุเรียนจะขนาดไหนเนี่ย

0: โอ้อันนั้นมันอีน้องนีไปใจกันน่ะมันนั่งกอดกับป้าจ่ายที่ไหนน่ะน้องนีน้องนีไม่แอวกะนั่งอยู่กับไผ่น่ะแอนเล่แฟนใหม่กันน่ะผัวน้องนีไม่ไหนอ่ะ
1: โอ้พี่สมกะเออพี่มาเพ่ก่อนมาเพ่ก่อนมาเพ่ก่อนเนี่ยขอร้องละพี่บดีพี่อู้ไผ่ฟังเนอะว่าพี่มาปะน้องที่นี่นะอ๋อเนี่ยน้องเอาสตางค์ให้พี่2,000พี่บดีพี่อู้ไผ่ฟังแท้น่ะพี่เนาะ
0: โอเคน้องนีพี่ตึงบอกอู้ไผ่ฟังมามีไหนสตางค
1: ์นี่
2: น้องนีครับไม่มีตะกี้ไผ่อะครับ
1: ฮะอันเปิ้นคนรู้จักกันอย่าหาปิ๊กบ้านละบายปะ
2: อ๋ออันก็ตามใจน้องนีกะครับ
0: น้องนี
1: โอ้พี่สมพี่ปิ๊กมายังทําน่ะ
0: พี่ก็จะมาเอาสตางค์มาคืนน้องนีนะคะพี่บ่เอาแล้วนะพี่เคยอู้คนอื่นฟังจนปากพี่เนี่ยคันยุบยุบยุบพี่บ่เอาเนี่ยสตางค์อ่ะอ๋อพี่จะไปโซอู้คนอื่นน่ะมันม่วนกว่าสบายใจพี่ดีเนาะพี่เอาคืนให้ตัวละ
1: เดี๋ยวพี่เอาน้องเพิ่มให้พี่
0: พี่ต้องขอไปเล่าคนอื่นฟังต่อพี่ขอโ

0: เนี่ยหมอยจะบอกคือเนี่ยอีตัวที่หนังตังหลังเขานี่นะ
1: อีงามง
0: านหันหน้าหันตามันดีๆนะมันธรรมดาเนอะเบิร์ดไอ้นั้นเบิร์ดไอ้นี้จะบอกว่าอย่าง
1: มันมีผัวหลายคน
0: มีผัวหลายคนมันนั้นเป็นกับป้าแฮมโคนนะแล้วผัวมันก็ประโยคนะออกสำโรสิ่งในเวียงไงจะบอก

0: าวหน่อยหน้าตาหน้าเอ็นดูหน้าเอ็นดูถ้าบัลลังก์เกียรติขอถามหน่อยเถอะชื่ออะหยังจ้า
1: ชื่อนกจ้า
0: ชื่อนกเอ้ยช่วงนี้อันตรายเนอะคุณหมอชุลสิงห์เพื่อกำลังลนนั่นลงเรื่องไข้หวัดนกบัลลังก์เฮียกะเถอะ
1: ชื่อเล่นนกชื่อแตะนันทวันเจ้าลง
0: โหห้องป่าดีกว่าเนาะอันห้องลุงมันบ่ใครหน้าฟังเฮ้ยอันเธอจ้าเธอเจ้าอันนี้เป็นห้องเสื้ออันอย่างเนี้ยมันอย่างมากิ่มดิ่มก่อมดอมและที่แขนเธอนี่เหรอมันอย่างมาลายโตเต้ยังโตโตเธอ
1: เอออันนี้เป็นห้องว่าเสื้อเอวลอยเจ้าและที่แขนเนอร์ภาษาฝรั่งเป็นห้องว่าเพนเจ้าเพนร่างกายให้สวยงามดูเซ็กซี่เป็นแฟชั่นนะเจ้า
0: อันเพนป่าบ่ฮู้จักบ้านป่าเป็นห้องชักงานบ่ยะป่าก็ชักเหมือนกันเนอะถ้ามีโอกาสป่าจะฮื้อดูชักเป็นเตี้ยวขาก้อมอยู่ทางไหนปุ้นเลยแหละ
1: ดูเหมือนกันเนาะแต่หมอฮู้ว่าจะมีวาสนาได้ดูกับเจ้า
0: มีสิทธิ์มีสิทธิ์ลุ้น

0: นี่เถอะหูถือว่าเขาอู้ถูกคอขันทีเนาะเขาไปกินข้าวได้กันบ่กินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนเนี่ยเน
1: าะมาได้เจ้ามาได้เจ้ากินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนมาได้เน้อเดี๋ยวเพี้ยนๆเห็นถูกล้อแย่เลย
0: แล้วจะกินอะไรอย่างเถอะอ
1: ย่างนกเนี่ยกะต้องกินของนี่ห้างกินอาหารฝรั่งกินอาหารญี่ปุ่นเจ้ากินแล้วก็ลวดซื้อบัตรเติมเงินสักโหลไว้โทรหากิ๊กแล้วก็ลวดเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ใช้จอสีแบบไทยฮูบได้แล้วก็จะไปช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้ากระเป๋ายี่ห้อดังๆไว้ใส่อวดเพื่อนๆตอนไปแอลพับเมื่อคืนยังได้ยังได้ก็ช่วยจ่ายให้นกเตยเนอะเจ้าคิดเห็นว่าเป็นของขวัญวันเกิดลุงนานแล้วกันเนาะ
0: อันตามใจอ๋อก็เรียกว่าได้คืนฉักวันบ่

0: ป่าเจ้าขอบคุณนักๆเดอะเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างอันนกมีเรื่องจะอู้กับป่าอยู่เรื่องนึงเก่งใจเก่งใจอ่ะ
1: ไอ้ยังแฮมล่ะ
0: นกเคยได้รถยนต์เคยได้รถเก่งยุโรปสักคันนะเจ้า
1: โหจะเอารถยุโรปก่อนรถญี่ปุ่นมาได้กับเธอ
0: มันได้เจ้ามันได้เจ้าต้องรถยุโรปเนอะขับรถญี่ปุ่นเดี๋ยวเพี้ยนๆเห็นทุกล้อแย่เลยแล้วก็บ้านสักหลังเต็มนะเจ้าน
1: ี่เธอป่าว่านะถ้าเธอขอเก่งอย่างอีบะล่ำบะเหลือป่าว่าเธอไปขอที่ประชาชนขอป่ะ
0: ฮะป่าอย่าอู้อย่าอั้นนะป่า
1: โอ้บ่ต้องมาป่าดุป่าเลี้ยงมาอย่างสักอย่างอ่ะห้องลุงย่างเก่าก็ได้ลำคาญขอเบ้ยขอเง้าขออย่างล้ำเหลือวัยรุ่นขี้ขอ
0: ฮะปู่นี่อย่างใดเนี่ยปู่เฒ่า

0: บ่เฮ้ยวงงานก็เลิกจ้างเข้าก็บ่มีกินแผ่นดินก็บ่มีอยู่แล้วหมู่เฮาจะเหี้ยอย่างใดกันดีเนี่ยโอ้ยน้อ
1: ตกงานอย่าตกใจไม่เลือกงานไม่ยากจนงานมีหลายประเภทอย่างประเภทที่1จะอู้ให้หมู่เฮาได้ฟังกันเปิ้นประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการบินเป็นจำนวนมากประจำกัดเพศประจำกัดไว้ประจำกัดความรู้แล้วก็ประจำกัดน้ำหนักสนใจก็
0: ตำแหน่งอย่างครับ
1: ขอต่อท
0: อครับเครื่องบินกะครับ
1: มาใจครับ
2: เอโฮสเตสกะครับ
1: มาใจ
2: กัปตันกะครับ
1: มาใจครับ
2: โหแล้วมาอย่างอ่ะ
1: เจ้าหน้าที่ขอต่อทอก็คือเจ้าหน้าที่ขายตั๊กแตนทอดทั่วไทยสนใจก็ครับ

0: ถ้าหากว่าบัดสนใจงานประเภทที่1ก็ลองฟังประเภทที่2พอนะครับ
1: เออลองฟัง
0: งานประเภทที่2นี้นะครับต้องการรับสมัครป้อนใจไทยที่มีความกล้าหาญอดทนบักกลัวผีทุกชนิด
1: แน่นอน
0: หมายว่าจะเป็นผีพกกระลงผีอัญชันปัสมือ
2: แ
0: ห้มกลัวผีได้ในที่สุด
2: อกสามศอก
0: และเป็นคนที่กล้าหาญงานนี้มีตำแหน่งชื่อว่างานสวป
1: สารวัตรปราบปรามกะครับ
0: มาใจท
1: ั้งยังอ่ะ
0: ยิ่งกว่าสารวัตรปราบปรามอีกสวปตำแหน่งนี้ก็คือสับเปลือเวียงป่าเป่า
1: เป็นเหมือนผีนะ

0: ันที่ว่ามานี่ไพบัตรสนแกสักคนเลยอะ
1: เป็นเรื่อง
0: เฮ้ยตกงานอย่าเพิ่งท้อใจยังมีแถมประเภทหนึ่ง
2: โอ้ยังมีย
0: ังมีรับรองประเภทนี้นะมูเฮาทุกคนต้องสนใจก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าใครชอบท่องเที่ยวบ้าง
1: ฮะผมครับผมครับ
2: ผม
1: นี่นะไปเอลเจ็ดวันเจ็ดคืนผมบักเกยเข้าบ้านเลยครับ
0: ดีเอาละงานประเภทนี้คิดว่าเหมาะสำหรับมูเฮามากเพราะว่างานเนี่ยมันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลย
2: การท่องเที
0: ่
2: ยว
0: หนึ่งจะต้องเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยว2เป็นคนที่ฮักละอ่อน3เป็นคนที่ชอบธรรมชาติแล้วก็ทางบริษัทเปิ้ลยินดีมอบรถให้เขาท่องเที่ยวทั่วประเทศ1คัน
1: รถ
2: ตัวเยอะ
1: ๆน
2: ี่คนรถแต่งเลยครับ
0: งานประเภทนี้นะคืองานฟังดีนะขายไอติมทั่วประเทศไทย
1: ขายไอติมเขาว่าเขาขายบะมดอีหรอ
0: โอ้ยก็จะไปยากจะก็กินหรือมันเชี่ยงๆเหี้ยกะ
3: ก็ถ้ากินมาเชี่ยงนี่หรออย่างเงี้ยหือ
0: โอ้ยก็เอามาตากแดดถึงมันหนักมันเนี่ยมันรอดไปยากจะไปยากอย่างเรา

0: เอ้าไปยังใดมายังใดสมคันเนตโตวันนี้มาถึงบ้านเลยล่ะ
1: เออวันนี้วันหยุดไม่ได้ไปไหนกันแล้วแม่แอลหานะคะ
0: เนี่ยกำลังจะกินข้าวอยู่พอดีนะมามากินข้าวด้วยกัน
1: เอ๊ไม่อยากกินเพราะฮะ
0: หลาบควายกะ
1: โอ้โหของหมักเก่าแล้วหลาบนี่นะก็วันนี้หลาบปากแต่จะได้กินหลาบควายเลย
0: มามามาล้างมือมากินด้วยกันเต็มที่เลยเนอะน้องเจนนี่
2: เจ้าย
0: กหลาบมาเลย
2: ได้เลยเจ้า
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยชื่ออย่างวะ
0: เจนนี่
1: โทษแล้วชื่อแต้มันชื่ออย่างไร
0: จันดี
1: โอ้นั่น
0: มามามากินหลับด้วยกันเลย
3: ท้าก่อนสัตว์โลกผู้เจริญแล้วข้าคือเทพเจ้าผู้ได้รับบัญชาจากสวงสวรรค์ให้มาโปรดสัตว์ผู้หลุดพ้นลาบเนี่ยอย่ากินเลยมันไม่ดี
1: โหลาบมันมาดีอย่างไรอ่ะ
3: ลาบคือนรกกับคนบาปรวมเป็นลาบต้องคมดาบสับเนื้อหนังชาติก่อนชั่วฆ่าชีวิตปลิดชีวังต้องมานั่งใช้กรรมบาปโดนลาบ
0: ลาบมันบดีกินแต่แล้วเนี่ยเขาบอกต้องกินแล้วบอน้องเจนนี่
2: เจ้าย
0: กลาบไปเก็บ
2: ได้เลยเจ้า
1: พ่อลมบดีก็แต่กระเทพเนี่ยลาบก็จะเข้าปากลมปอมมาได้กินสักกรรมน้อบุญมีแต่กรรมบัง

0: สาวแค่สาวแค่ยูก
1: อยูกากำลังจะกินข้าวพอดีมีอย่างกะสมคะเน
0: ก็ว่าวันนี้จะมาเสาะกินข้าวบ้านเปื่อนสักหน่อยอีนะ
1: มาเลยพอดีวันนี้มีลูกเด้อเนอมากินด้วยกัน
0: โปดท่อของหมักกำแล้วลูเนี่ยวันนี้จะหยอกลูดีๆสักกำไม่ป๊อปป๊อปใช่กันมั้ย
2: หยุดก่อนท่านสาธุชนผู้เจริญแล้วข้าคือเทพเจ้าผู้ได้รับบัญชาจากสูงสวรรค์ให้มาโปรดสัตว์ผู้หลุดพ้นลูเนี่ยอย่ากินเลยมันไม่ดี
0: เทพมาครับล่ะ
1: นี่เหรอลูมันดีปะลูมันมีเจ้าโลกอะ
2: หาเป็นเช่นนั้นไม่แต่เป็นเพราะว่าลูคือนรกกับคนชู้แอบสมสู่ผิดศีลธรรมกรรมสนองกรีดเลือดเนื้อเอาเกลือใส่ให้แสบพองทุกชาติต้องใช้กรรมชู้โดนลูกเอ้ย
1: ลูกมันบ่ดีแท้ลูกเนาะเฮาลูกไปเก็บอยู่อ่ะเนาะ
0: เอ้ยเทพเจ้ายังมาเป็นมารข้อหอยอย่างอีลําเหลือลูกบ่จะเข้าปากอยู่ลองปอหมาอู้อย่างเอี้ยบ่ได้กินสักคํา

0: ฮานี่เทพเจ้าตัวยุ่งมาเผื่อข้ามบ้านมาหลายเพนะบ่คมมาโตยแม่แหมละกะจะซ้อยังกินล้ำๆสักคำหรอปันแก๊กปันแก๊กอยู่บ่โ
1: อ้
0: อยู่บ่ดีดะ
1: ว่าได้สมคัน
0: เอ้เออก็ว่าจะมาซ้อหยังกินล้ำๆสักกำมีนะ
1: โอ้โถๆมาๆๆๆๆกําลังตั้งวงพอดีเลยกินเหล้ากินเหล้าตั้งวงกินเหล้าปัดโถยามแรงพอดีตั้งวงกินเหล้าเอ้ามาๆ
2: ๆหยุดก่อนสัตว์โลกผู้เจริญแล้ว
0: เฮ้ยหยุดแหมละมาแหมละเทพเจ้า
2: เราคือเทพเจ้าผู้ได้รับบัญชาจากสวงสวรรค์ให้มาโปรดสัตว์ผู้หลุดพ้น
0: หลุดบ่ฮู้ได้กินนะกะ
2: เหล้าเนี่ยมันไม่ดีอย่าไปกินเลย
0: ก็มันว่าดีอย่างไรเหล้าเนี่ยกินลาบตะกี้ก็ว่าบ่ดีกินลูกก็ว่าบ่ดีอันนี้เหล้าอ่ะเหล้านะบ่ใช่เนื้อสัตว์นะเหล้าอ่ะ
2: ไม่ใช่เช่นนั้น
0: ยังได้ให้หมอ
2: เหล้าคือโลหิตของคนง่าว
0: คู่คนลวกอ่ะ
2: ขูดน้ำเหลืองคนเขาบนน้ำเสียนคนสิ้นคิดจิตสับสนคิดวนเวียนถูกทุบเสียนรีดน้ำง่าวเป็นเหล้าเอ่ย
1: เหล้าบ่ดีแต่ลูกแต่ไปเอาไปเก็บหน่อไปกินนะหน่อไปเก็บหน่อไปเก็บหน่อไปก
0: ิน
1: น
0: ะเหล้าก็ไม่ได้กินลาบก็ไม่ได้กินลูกก็ไม่ได้กินเนี่ยกับเทพเจ้าเทพเจ้าเทพเจ้า

0: ผัวเป็นเจ้ามานอนกินบ้านกินเมืองอยู่เนี่ยเปิ้นไปซ้อว่าหากินกันลึกๆ กับไปตัวเปิ้นจะขอนปัดคอยดิแก
1: ้มเฮ้ยๆๆตัวตัวโอ้ยข้าหลับข้าบ่ใช่หลับธรรมดาหรอกข้าหลับข้าฝันหันเงินเป็นร้านร้านร้านเนอะข้าฝันว่าข้าเนี่ยได้เป็นเจ้าพ่อ
0: เจ้าพ่อไงหมอ
1: เจ้าพ่อเจ้าสูงเนี่ยกะก็ข้าเป็นเจ้าพ่อสู้ก็เป็นหน้าม้าน่ะกะ
0: คนเมืองเปิ้นว่าตั้งเข้าข้าสู้จะชุดที่ไหนชุดหนึ่งมาใจบาท2บาทเนอะ
1: เฮ้ยวันนั้นข้าไปเล่นตลกแล้วข้าไปลักชุดของลิเกของคณะแก้วเสียงทองมาแล้วโ
0: หเจ้าพ่อก็ต้องมีอาวุธตัวน่ะสู
1: ้เออก็ไม่มีคิดลืมมันหรอที่อยู่ปืนขนาดน่ะสู่ก็มารับให้มันคมๆเอามาเป็นอาวุธของข้ากะ
0: เอางั้นกะ
1: เออและทีนี้แหละเราจะได้รวยรวยรวยมีเงินเป็นล้านล้านล้าน

0: ซูเหยื่อมาแล้วเหยื่อมาแล้วไปซื้อถี่นิ่มซ้ำถ้าจะมาขอเจ้าปอจุ้ยซูกอมดีๆเนอะมาแล้วมาแล้ว
1: ขอฮึปล่อยเป็นหน้าที่ของข้าข้าจะจัดการเอง
0: ได้
1: เออซูไปเรียกม
0: าได้สวัสดีค่ะเจ้าพ่อ
2: เจ้ามาที่นี่เจ้ามีธุระอะไร
3: เดียนนะคะมีปัญหาทุกข์ใจอย่างหนักเลยค่ะสามีเดียนนะคะบอกว่าจะเอาหมาไปวิ่งออกกำลังกายนอกบ้านค่ะแต่ตอนนี้ก็2เดือนกว่าแล้วค่ะตึงหมาตึงคนหายแซ่บถ้าเกิดเจ้าพ่อช่วยเดียนได้นะคะจะเสียเงินสักเท่าไหร่นะคะเดียนจ่ายไม่อั้นเลยค่ะ
2: เจ้าพ่อจะช่วยเองไอ้บุคคลที่สามเองออกไปก่อน
0: โอ้ไผ่อะ
2: มึงนั่นเนาะ

0: เรียบร้อยแล้วกะเจ้า
1: ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเจ้าพ่อนะคะทำพิธีปลุกเสกลูบหน้าลูบหลังขนลุกไปทั้งตัวเลยค่ะวันหลังนะคะคิดว่าคงจะมาใช้บริการใหม่นะคะไปแล้วนะคะ
0: จ้าจ้าจ้าโหและอันนี้มากระดาษอันอย่ามาตกให้อันนี่0195213322ฮะอันนี้มันเบอร์โทรผัวเฮาลูนี่สู้สู
2: ้เจ้าพ่อเจ้าพ่ออ้
0: าบ่เจ้าพ่อเจ้าแม่อันหยังซะอย่างอ่ะบ่ได้นี่สู่คือจะนอกใจข้าแม่นก่อฮะ
2: เอ้ยเรื่องของเจ้าพ่อสู่จะไปยุ่ง
0: อ้าบ่ยุ่งก็บ่ยุ่งข้าแค่ร้องข้ามเจ้าพ่อมาเมินละหันก็อันหยังนี
2: ่เฮ้ยๆๆๆๆอันนั้นมันดาบอายสิทธิ์ของเจ้าพ่อนะ
0: เออดาบเจ้าพ่อเนี่ยมึงข้ามนักแกบ่หือมึงแล้ว
2: อื้อลาว้าถ้าหาบ่ไว้หลังขอหาปุ๊ดแน่ๆอ้า
0: วจะป่อไปไหนเหี้ย
2: จะป่อออกตั้งแต่ตอนสู่เงื้อดาบแล้วโอ้โหนี่เขาจะต้องเย็บขี้เข็มเจ้าป่อหลังหวา

0: แม่มันแม่มันบ่เดี๋ยวนี้ไก่ปูเราปลากรวยน่ะกับไก่แม่ดำไก่แม่ลาย3ตัวน่ะมันหายไปไหนหมดอ่ะ
1: โอ้บ่ได้มาถามข้าเรื่องไก่นกกกเห็นข้าบ่ฮู
0: ้โอ้บ่เดี๋ยวนี้บ้านเฮาบ่ร่างจะมีขโมยเหรอกะเมื่อคืนมื้อนึงข้าจะพกนะจะบอกหมอกเหมือนสกรรมนะ

0: ไอ้บอดไอ้บอดวันนี้ห้อยไปลักไก่ดังใดแถมบะ
1: ก็ตีตึงวันนะกา
0: ปีวันไหน
1: โอ้กบที่เฮาไปเอากูเตื้อ
0: ไอ้แหน่หม
1: ้อ
0: เอ้เพิ่นจะฮู้กาบอด
1: โอ้เพิ่นมาจำไก่มีเปิ้นเลาะ
0: ขี้หันกา
1: โอ้เฮาฮู้
0: เอามาขั่วแห้งบะเน
1: าะเฮาแกงเหมือนวันนี้แกงเหมือน
0: ฮะไอ้เฮือนไหน
1: บ่ใจไอ้เฮือนแกงเหมือน
0: ไอ้บ่ลืมใส่ไม้จั่นเด้อว่ะ
1: เออหาเก็บมาแล้วเรียบร้อยเตรียมตัวด้วยนะ
0: นี่ปี่ด้วยเนาะ
1: อื้อนะ
0: ไม่กุศลด้วยนะ
1: ไปไปบ
0: ่ฮะอ่ะเพกอ่ะเพกอ่ะพี่ไปไหนล่ะปู๊ดน่ะมาทําเพกอ่ะ
1: เออๆๆ
0: โอ้ยเนาะ

0: มาแล้วบอกไอ้หัวขโมยวันนี้มึงเจอดีแน่เข้าไปในเล้าไก่บุละดี
1: ไอ้บอดไอ้บอดยิงอยู่นี่นะฮานุอันนี้ให้เอาออกมานี่นะ
2: เอาตัวใหญ่ๆเนอะ
1: ฮะกายไม่ใครกะ
2: จะไปอูดดำ
1: กายไม่ดำ
2: พระเจ้าหู
1: อะไรปูปูก็เอาแม่ก็เอาหมดนะบ้า
2: เอาหมดนะกะ
0: เอาหมดเราห้าก็ได้ละบ้า
1: เอาไปน้ำเหลือไอ้บอด
0: เอาปูลูกซองนี่มันตวงบ้า
2: หนวกปูหนวก
1: ใครยิง
2: ไอ้บอดจะไปเท่ากันป้าป้าป้าป้าม
1: าจังเพ่ไอ้บอด
2: มาจังได
1: ้มาจังเพ่
2: ไม่นะ

0: สวัสดีครับปออาจารย์ตุลุงอยู่ก่อครับ
1: ท่านมีบุญกุฏิปูนอย่างแปลงหน้ามองๆหาลุงใจ
0: ตั้งแต่เมียเปิ้นตายนะก้าแปลงหน้ามองตึงวาน
1: เออเปิ้นตึงว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตายึดติดกับสิ่งไหนก็เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นนะอันนี้จังมันเป็นของบ่เที่ยงวันหนึ่งเฮาก็ตายเหมือนกันนะ
2: โอ้หมดอ่ะก้อนหนานมันทำใจบ่ได้นะก้า
1: อันก็เสาะหาไก่อุ้มสักคนดีก้า
2: โอ้ยอันท่านนอกจากแม่มันที่ตายไปนี่นะมันถึงบ่มีอกมีใจเฮ้อไผเลยอ่ะป้อนหนาน
1: สักน้อยก็มีอยู่ก้า
2: โอ้ถึงบ่มีแม่แต่ก็ถึงบ่มีเลยเนาะป้อนหนาน
1: โอ้ถ้าจิตใจมั่นคงอย่างอีนะพอเฮ้อมีศีล5ประจำใจก็เป็นสุขแล้วป่ะจะปาไปหาเจ้าอาวาสบุญกุฏิไหว้พระรับศีลเนาะ
2: ป่ะโอ้ยขอบคุณป้อนหนานเนาะ

0: ภายลำเรือน่ะนุ่งเตียวขาชันขาเงาจัดลาดแต่แถมแค่
1: เออแม่ยิงบาเดียวพอถึงแต่งตัวอย่างเอี้ยหน้าหันก็พอใจอยู่แต่ไหนก็ง้อมง้อมง้อมอ่ะงามก็
0: โอ้ยพ่อมันไข่แกะแล้วแต่ใครถามมันจะกำบอก
1: ได้กะอู้ไปกะแกง้อมลูกผมจะแนะนำหือ
0: เอาเลยแถมเอาเลย
1: น้องพึ่งไปไหน
2: อ๋อเพิ่งมารอเปื่อนอย่าเจ้า
1: อันนี้พอใจเงินบูดเนอะเมียเปิ้นตายเปิ้นง่อมง่อม
2: สวัสดีเจ้าไอ้คำใจ
0: อาจารย์สวัสดี
1: โอ้พอใจขาดอกตกเนี่ยเอาเก็บเหี้ย
0: เอามาชุนกูเถื่อนนะ
2: แล้วไอ้ใจไปไหนแม่เจ้า
0: เอาอันนี้ก็ไปวัดไปอยากไปแอวเล่นบันไดอันบ้านหนังก็น้องพึ่งอยู่จังใดเนี่ย
2: อ๋อเพิ่งอยู่บ้านใต้นี่บ่ได้เจ้าไปแอวก็ได้รู้เฮ้ไอ้แซมไปส่งกะรอเปื่อนบ่มาเพิ่งจะปิกแล้วเ
0: น้
1: ออ๋อลุงใจขันดอกอ่ะ
0: โอ้ยมึงจะประมาณชุ่นกับขันดอกขันดวงเถื่อนนะนอแอไปบุญละฮะไปแต่มึงเนี่ยนะบ่แฉม
1: เป็นได้หายง่อมพ่องแล้วบ่เมื่อไรก็ง่อมหาเมียง่อมหาเมียอ๋อขันดอกตัว
0: โอ้ยก็มึงก็กำไปฮันนะกายแฉมขอนอ
1: ว่าใจนี่แท้น้องพึ่งกำเดียวบ่าวขันดอกขันดวงอย่างแล้วแต่

0: ละละกำเชือกเคยกำเคยจะแตงดังควาย
1: กำไหนเคย
0: อันกำนี่กำนี่ละยกยกตีนยันเสาตัวยกตีนขึ้นถึงสูงยกตีนขึ้นถึงสูง
1: ยกมาอีปอก็เคย
0: สูงน้ำน้อยสูงน้อยเออน่ะ
1: เคยเคยเคยแต้งมาถูกนะอันนั้นมันปากมันผู้ดังมันมีตังบนจ้า
0: เออในอีมากินยาโอยมากินยาโอย
2: เมาะเนาะแต้งดองควายก็ว่าอย่างกันแน
0: ่ละละย่างก่อนปี่มึงมาก่ายเหงาลูก

0: นานาขอลกหนวดฮื้อเคยกามแกได้เคยจะฮื้อลอย
1: ลาบักให้ลกนะถ้าไอ้ปี่มาหันใส่ไล่ปี่จังดาล่ะ
0: โหมึงมาถ้ากลัวปี่มึงไปนอนเฝ้าอุ้ยบันใต้พุ่นยังว่ามาเตื้ออ
1: ันแหนบมีไหนเคย
0: อันแหนบมีนี่ละลาละนี่แถมเส้นอ้าวลาละละนี่นี่แถมเส้นอ้าวอันละละนี่แถมเส้นอ้าว
2: หมอนอตายลามึงไปเกือบหมูมานี่มานี่ปีมึงจะลกแดนอันแหนมานี
0: ่
2: มามีไหน
0: อัน
2: มานี่เส้น
0: อะลาน
2: ี่เห็มเส้น
0: อะลาลาลาลาน
2: ี่เห็มเส้น
0: อะลาแจมเหยแจมอย่างนี้ล้ำเหลือประทัดลกละเอามีดถากเอาเตอะก้ายเงาลูก

0: ลาลาบีบหลังเคยกามเคยกัดหลัง
1: ละมาต้องมาพี่ยังจะบีบ
0: มาแต่เมาะ
1: ละวันนี้นะลาไปเฝ้าอุ้ยบันไตกำอุ้ยบัดสบายหันบืดมาแรงพี่จะไปเปลี่ยนแล้วเฮ้ยลาพี่มานอนบ้านพี่จะไปนอนเฝ้าอุ้ย
0: โอ้ยังเฮ้ยลานอนเฝ้าอุ้ยอ่ะ
1: เออไปนอนเฝ้าอุ้ยยังอีลามไปทำงานเจ้าข้าจะไปนอน
0: หวานไอ้ก้อนแล้วเข้าลอกพอดีจะกันลุย

0: อกาสดีเป็นของก้อนแล้วไม่เป็นของก้อนแล้วจะเป็นของใครละนะ
1: เจ้า
0: ล่าอย่างเจ้าเสียงใหญ
1: ่ล่าปินวัด
0: เนี่ยเคยถึงบอกแล้วว่าจะไปออกแดดออกแดดก็บอกฟังดอกหน้าพอเหี่ยวยุ่มย่ำ
2: ไอ้ก้อน
0: แจมแจมกะไหนว่าแจมไปนอนเฝ้าอุ้ยไปแจกะ
2: แล้วสูงเข้ามาอย่างนี
0: ้ไอ้มาตบยุ่งล่า
2: เออข้าจะมายับแมวแล้วจะตบยุ่งตบ
0: อะไร
2: ล่า
0: ตบอะไรล่าไอ้เจ็บอ่ะไอ้เจ็บอ่ะโอ้ยโอ้ยน้องโอ้ยอะไรล่าเอาล่ะโอ้โหเนี่ยกันเนี่ยสวัสดีสวัสดีไอ้เจ็บอ่ะโอ้ยสวัสดี

0: ลาย
1: ลายแตกะ
2: ลายโกงครับ
1: ลาบควายตัวดำ
2: ลาบไก่ยกมาไก่ผู้แดงอ่ะ
1: ลาบปลาสร้อยก็ลำกะ
2: แต่ว่า

0: ป๋องหัวหน้าบอนครูบาอาจารย์ละกะสินน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกกูปวดหัวเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอกเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้องป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้องเอาไปติดกำ
0: ฮ่าไปเนี่ยเนอะอายฮะปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจังซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาปี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างปี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอกเหร
0: อโอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ยู่กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอพะเนี่ยเก่าคืนโอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บแล้วแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จ้าตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเนอะแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่งมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
3: สาธุคาถา

0: วัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเม็ดตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละอ่อนปนเสียไปแล้วพอดีเอาขอนปนไปลงน่ะปนใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยังกา
0: บ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับภาคใต้เนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: เจ้าจะเพิ่มคือ2เต่าเลยนะ
2: โอ้10เต่าก็จังเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นบ่6แม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ําเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงหั่นโอ้เป็นล้านก็คงบ่ไปเนอ
1: หัวหน้ายังมาฮับไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคําป๋องคําป้อคําป้อคําป๋องเผลอๆจะได้จองล่องให้ดึงคําป๋องคําป้อนั่นเนี่ย

0: ห้องติ๊กติ๊กห้องติ๊กติ๊กกับมึงโอ้ยพ่อกามาเนี่ยมึงนี่ขึ้นเคียงแน่ๆเลยห้องติ๊กต
1: ๊อน้องๆพ่อของน้องมีบ้านก่อ
0: ขายกะเนี่ยตึงจะขายนะหมูตัวเนี้ยมันห้องวันขับนี
1: ่ป้าจ้ายป้าจ้ายถามว่าพ่อของอีน้องอยู่บ้านก่อ
0: ก็เปิ้นตึงว่าจะขายจะขายโอ้อายนี่อู้บ่ฮู้เรื่องเอ้ยหูบ่ดีแห่กะ
1: เออใครฮู้บ่ดีกันแน่สาวฮู้นวกอู้บ่ฮู้เรื่องจะไปละ
0: เออๆเนี่ยอันถ้าอายจะซื้อแต๊ะนะเดี๋ยวถ้าอีแม่มาก็ถามอีแม่ให้มืดแมลงกูเนาะไอ้เน้อ

0: ตะกี้นะมีแอ่อย่างกอมฮุมาถามซื้อหมูอ่ะอีแม่จะขายก่อ
1: ฮ้ออกเถอะอกเถิกตัวน้อยๆมึงอย่ามาแห่นขะได้ลูกขะได้ผัวฮะ
0: บ่ใจนะอีแม่บ่เฮากับบ่ใจจะลูกขายหรอกข้าเจ้าก็ตึงบอกฮื้อว่าถ้าอีแม่ไปแห่ก่อนนี่มาถามอีแม่ปูน
1: โอ้โถทําโมสังโคห้ามเจ้าได้มึงตึงบ่ฟังบ่รอป้อมึงมาก่อนเด้อแห่นบ่แห่นเต็มตี้แห่นเต็มตี้

0: พ่อเมื่อมานี่ก็เดี๋ยวอีน้อยนะมันข้าได้ลูกข้าได้ผัวข้าสอนมันตะใดกับว่าฟังสู่มานี่ลองสอนมันพอเหรอ
1: โหแม่มันจะไปมาหาเรื่องใส่ข้าเนอะฮะถึงวันนี้ข้าไปปั่นอกปั่นใจเฮ้อไผข้าก็บ่ได้แลพ่อคนนั้นคนนี้เหรออู้หยังอีบ่มีเหตุผลโหลนี
0: ่ก่อนนั้นเนาะก็ข้าถึงบอกแล้วมันถึงบ่ฟังเต็กแล้วเต็กแถมมันถึงจะเอาติ๊กติ๊กเนอะสู่เนอะ
1: เอาอย่างอีก็แล้วกันป่ะถ้าสู่บ่เชื่อข้าเฮ้อสู่ไปถามมันเลยบัวแก้วนะข้าเคยไปเอี่ยวบ้านมันกี่เตื้อไปถามมันเลยป่ะไปด้วยกันมาเดี๋ยวนี้ป่ะ
0: สู่จะมาโอ้ยี่มันก็ถึงบ่ถูกเด้ออีน้อยนี่น่ะอายุมันยังบ่ถึง20เตื้อแถมน้อยนะมันจะละเป็นแม่ฮางเด้อสู่นี่แหละมันจะได้เลี้ยงหลานฮู้ก่อ
1: ป๋อป๋อจะไปมาปากนักข้ารำคาญละเอาอีถ้าจะละก็จะได้จนเป็นนะรอให้ไอ้น้อยเข้ามาก่อนถ้าไอ้น้อยมาละอู้ให้ลูกให้เต้าได้ฟังอย่าละก็ละมันเป็นหยังละก็ละอันไอ้น้อยมาหั่นพอดีไอ้น้อยมานี่ก่อนมาเดี๋ยวเนี่ยแม่มาหาเรื่องใส่ป้อว่าป้อนะไปลักเมาคนนั้นคนนี้อู้หยังอีมันบ่ถูกด้วยน้อย
2: โอ้ไผบ่ทันมาห้ามเฮาอีป้อเฮาถึงจะบวชเฮาเป็นเนนมา3ปีอ่ะบุญผ้าเหลืองเฮายังบ่เสี่ยงมันบ่ครบแจ้งจีวรเต้อไผบ่ทันมาห้ามเฮาเฮาถึงจะบวชจันตาอ้ายถึงจะบวชแถมเน
3: ้อฮ้อๆไอ้น้อยไอ้น้อยยังมาลองกับข้าเจ้าคนเดียวเนี่ยข้าเจ้าก็บ่ได้ตกลงจะขายหมูคือเปิ้นเต้อหรอข้าเจ้าถึงว่าคือถามอีแม่ก่อนถามอีแม่ก่อนอีบะย่า
1: ฮ้อก็อีตานี่มาเป็นใจแม่มาทําละอันหยังกันเนี่ยบ่เดียวนะฮะเอ้าละก็ละบ่เป็นหยังเก้าจะละสิบจะละไปกินข้าวด้วยกันให้ก่อนกินข้าวแล้วสู่จะละข้าก็ถึงบอกว่าไป

0: ตุ้มป่อบอกไปยังฮื้อฟังพ่องกะไปฮื้อป่อได้ปากนักอันล้ำเหลือกา
1: พ่อไปขับจะตุ้มพ่อไปขับจะตุ้มช่วยด้วยช่วยด้วยปีกล้วยตั้งก้น
2: จับแล้วโคถือป่อคือแม่มาได้ก็มาดีดต้นกล้วยเนี่ยเสียต้นกล้วยงูบมาปีตั้งก้นเป็นมโหก้นพูดเหรอบ้า

0: สวัสดีครับท่านผู้มีเกือบ
1: มีเกียรติมีเกียรติ
0: ที่มาในงานชาปนกิจศพ
1: งานมงคลสมรส
0: งานมงคลสมรสนะครับซึ่งในวันนี้เจ้าบ่าวก็ได้จ่ายค่าสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: ค่าสินสอดค่าสินสอด
0: ณโอกาสนี้ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านมาอวยพรรดน้ำศพได้ณบัดนี้ครับ
1: น้ำสังน้ำสัง
0: น้ำสังครับ
2: พี่น้องมานี่คนหลวกถึงบ่มีก็ว่าจะได้อ่ะเอาขี้เหล้ามาเป็นโคศกอู้ศูนย์สารอุ่นอ่างเกี่ยวเหล้ากับไม้นะมันตึงติดกันอยู่ห้ามการแยกกันมาออกก็ว่าจะได้
0: ผมก็ว่าอย่างนั้นนะครับ
3: คำเตือนกรุณาอย่าเอาเหล้าหื้อโคศกดื่มก่อนพิธีการจะเริ่มมันจะเป็นบรรลุผู้พี่เช่นนี้แหละ
0: ของมักครับ

0: เหลืออีก30วินาทีจะหมดเวลาการแข่งขันตอนนี้เสมอกันอยู่1ประตูต่อ1ทีมไทยได้ลูกโทษครับเข้าไปแล้วครับ
1: ใช
2: ่จะใช่ยอพวกเลือดจ่ายเงินค่าเบียร์หรือยังหมวยเก็บกอง

0: ผมขอตั้งชื่อให้ใหม่เถอะครับก้าขายอันใดก็บ่ล่ํามารวยชื่อก็มันเป็นกาลกิณีหยังก็ครับ
1: เออแล้วถึงวันนี้ทํามาหากินน่ะหยังเนี่ยฮะ
0: ขายก๋วยเตี๋ยวน้ํานิ่งครับ
1: ก๋วยเตี๋ยวน้ํานิ่งมันเป็นหยังได๋เพิ่นมีกับน้ําข้นน้ําใสอันน่ะกะ
0: น้ํานิ่งนะโอ้ยน้ํามันถึงบ่เดือดนะไผตึมมาซื้อน้ํานิ่มผิวอาจารย์ตั้งชื่อมาให้หน่อยเถอะ
1: เออถึงวันนี้ชื่ออะหยังเนี่ยฮะ
0: ชื่อต้อยครับ
1: ต้อยต่อเต่า
0: ครับ
1: เป็นกาลกิณีรู้นี
0: ่ฮะ
1: ต้อยนี่มันต่ำต้อยต้อยติ่งต่อแตะติดตีนต่อแตะเอาชื่อนี้ดีกว่าดีแน่เลยอะ
0: ชื่ออย่างข้าพเจ้าขอให้มันมีต่อเต่าด้วยนะครับอาจารย
1: ์เออเอาชื่อตักตวงดีกว่าตักแล้วก็เอามาตวงตวงแล้วมันจะเต็มตุ่มเต็มไหบ่มื่นมันก็ติ่งรวยล่ะนี
0: ่ชื่อตักตวงบ่ใจต่ำต้อยขอบคุณครับอาจารย
1: ์เออโชคดีเด้อ
0: ครับ

0: ู่ต้อยมากินเหล้าแถมแล้ว
1: เอ๊ะจะไปห้องชื่อเก่านะชื่อใหม่นี่ยังมาห้องชื่อตักตวงเปิดเปลี่ยนใหม่แล้วนะ
0: เออตักตวงค่ะการบ้านอะยังมาเนี่ยสักยังได้การนั่งตวงเหล้ากำตองกำตองชื่อปวดตวงตองนะกัน
1: เอ๊ะจะไปอ้วนนะมันเครียดนะดังวันเนี่ยเงินบาทก็ร้อยตัวนี่ถ้าน้องมาชอบชื่อนี้ให้ไปเปลี่ยนให้ใหม่ก็ได้ที่อาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: โอ้มานี่มาล้างถ้วยก๋วยเตี๋ยวก่อน
1: แม่กาแม่กาขอเล่าแฮมตองเหรอ
0: โวยโวยแหละโวยโวย
1: พูดแต่ไปแล้ว

0: อาจารย์ครับอาจารย์อยู่กับครับ
1: มีอย่างไรหมดนะฮะ
0: โอ้มีปัญหาแหมนะครับ
1: มีปัญหาอย่างไรหมดหึ
0: กับเรื่องชื่อเนี่ยครับ
1: มันเป็นไง
0: เมียผมมันชอบนะชื่อตักตวงเนี่ย มันบอกว่ามันตวงกันเล่านะครับขอเปลี่ยนใหม่ได้ก็ครับ
1: โป้เอาอย่างไรก็บ่เตื้อนี่ฮะเอาชื่อนี้ออกชื่อดำรง
0: อ๋อดำรงก็ครับ
1: บ่ใจดำรงดำรงพอฮัลโหลกินเหล้าดีลูกหน้าตาดำกำเศร้าดำลงดำลงฮะถ้าจะเป็นเอ็ดแล้วบ่ฮู้เนี่ย
0: อาจารย์แปลว่าอ่านค่ะเอาดำลงดีกว่าจะอ่านดำลงนี่มาเอาได้นะ
1: ดำลงน่ะดีที่สุดละ
0: อย่างนั้นแหละหมอ

0: สสหมู่เฮาจะมาประท้วงเจ้าท่านสส
1: โอ้ประท้วงยังให้หม่อมีก้าแม่ย่าแม่ยิงยับยับ
0: ประท้วงเรื่องสิทธิสตรีหมู่เฮาตึงมายอมต้องปลดป้ายออกถ้าบ่ปลดป้ายออกหมู่เฮาจะประท้วงจนถึงที่สุด
1: ป้ายอะหยังที่จะฮื้อปลดออกผมยังบ่ฮู้เรื่องเลย
0: ท่านสสบ่ฮู้ก็ว่าแกล้งบ่ฮู้เพราะว่าท่านก็เป็นประจายเหมือนกันก็เลยโอ้โหไปนาเอาตาไปไร่เขาเขียนไว้เต็มบ้านเต็มเมืองข้างกำแพงวัดก็มีในห้องน้ำก็มีติดตามใต้รถบรรทุกก็ยังมีมันดูถูกแม่ยิงเฮามายอมต้องปลดออกเนี่ยอย่างต้องเขียนอย่างอันอย่างอ
1: ีเขาเขียนว่าใด
0: เขาเขียนว่าเธอซ่าเพราะยาคุม
1: เออก็นึกว่าอย่างนักหนา
0: วู้

0: มีอย่างมาแอมาอู้มาคือหมดเลย
1: ยุคนี้เป็นยุคใหม่แม้แต่ประธานาธิบดีไม่ยิงก็มีแล้วแต่ไม่ยิงก็ยังถูกเอารัดเอาเปรียบจากสังคมป้อใจได้รับความสะดวกสบายกู้ยังแต่ไม่ยิงนี้ถูกกีดถูกกันกู้ยัง
0: ถูกกีดกันยังใดลองยกตัวอย่างมาสักเรื่องหรอ
1: ก็ได้วันนั้นข้าเจ้าไปแอวร้านอาหารในเวียงสองคนกับผัวข้าเจ้าผัวข้าเจ้าเข้าห้องน้ำป้อใจข้าเจ้าก็เข้าห้องน้ำไม่ยิงห้องน้ำป้อใจสะดวกสบายกู้ยังมีแผ่พนักงานบีบนวดขึ้นในห้องน้ำแต่ห้องน้ำไม่ยิงนี่กะกับมาบีบไผ่มาบีบนวดซักคนมันบัดเสมอภาคกันป้อใจวิเศษตรงไหนแม่ยิงก็น่าจะมีเหมือนกันนะเจ้า
0: เออได้กะเดี๋ยวประชุมเตื่อต่อไปผมจะเสนอฮือและผมนี่แหละจะลาออกจากสสไปเป็นละอ่อนบีบนวดในห้องน้ำแม่ยิงฮือหวานละถ้าจะม่วนเนาะ

0: โอ้ก็ยังบอกเป๊กกันเตื้อกันเนี่ยมีเรื่องอันยังแหมล่ะโหอันนั้นไผมาน่ะหน้าคุ้นๆเฮ้ย
1: โอ้สวสวฮึสวอู้ห้องเปื้อนเป็นประธานในการประท้วงครั้งนี้นะ
0: โอ้ตายแล้วท่านสวก็มากันนี่สุมาเถอะครับเป็นความผิดของข้าพเจ้าเองที่มีตาหามีแววไม่โอ้ตายละตายละตั้งแต่เกิดมากับกำลังผิดพลาดรวมตัวมีเมียน้อยไปครั้งแรกเนี่ยครับผม
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจผิดแล้วสวที่หมู่เฮาว่าเนี่ยมันบ่ใช่สวคนนั้นย่านี้มันจื้อสมมันขี้โวหมู่เฮาก็เลยฮ้องมันว่าสวสวสวก็แปลว่าสมโวอ่ะสมโวอ่ะ
0: ตุ่มหนาวข้าพอออกสะดุ้งสะเด็นก็นึกว่าหญ้านั้นมาปากเมียน้อยแถวนี้อีเฮ้ย

0: เองเป่ง
1: เฮ้ย
0: ก็ไปต้อยหาอีแวนฮื้อลุงกับม
1: อมันไปไหน
0: ก็มันไปดูคอนเสิร์ตคอนแคทอันหยังบ่ฮู้ที่กรุงเทพบ่ปิ๊กมาจะฮอดบาดเดียว
1: ข้อลุงใจไผ่ว่าใจมาใจเฮาไปกรุงเทพใหญ่มานี่เฮาไปสักกำเตื้อเฮาไปลุงเฮากว่าหลง
0: เออแล้วจะเอาใจใดดีบ่ลุงขอเบิกฉาหน่อยบ
1: ่เอาอย่างอีบ่ลุงเฮาลองไปถามเจ้านายพอว่ามันจะปิ๊กเมื่อใด
0: ถ้าจะดี

0: โอ้วัยเจ้าป้อดับหลนคือว่าอีแว่นลูกสาวของข้านี่มันไปพอคอนเสิร์ตมาเคลื่อนจับฉันที่กรุงเทพเรียกก็หายไปจะเป็นชิบวันปุ่นบ่ปิ๊กมาเลยนะใครทราบว่ามันยังมีชีวิตอยู่ก่
1: อนอย่างนี้ว่านี่โลหะบัดใดเตือนายังมีอยู่ว่าอี
0: วัยเจ้าป้อดับหลนกันแล้วมันจะปิ๊กจะปอกมาเมื่อใดเจ้าย
1: ังอีหูแล้วตึงบ่ไปไหนเจ็ดวันนอไหนจะปิ๊กมาบ้าน
0: เจ็ดวัน
1: บ่มีอย่างถามแล้วบ่เจ้าก็จะลาแล้วนะ

0: ีแว่นมาแล้ว
1: โอ้มาละบ่อีนายคำแว่นมึงไปเนี่ยเป็นแต่ใดเป็นล่ำเป็นเหลือไปจะไปว่าป๋อบ่าปิดบ้านปิดจองแม่มึงนี่เมาหาป๋อบ่ากินข้าวบ่ากินน้ำ
2: ปิดไม่ได้อีป๋อสตางค์หมด
1: ก็แล้วมึงไปอยู่ที่ไหน
2: ไปขับจ้างล้างถ้วยก๋วยเตี๋ยวเอาสตางค์ไปกันรถปิดบ้านน่ะกะ
1: อีแว่นเต้นกะลงหัวมึงตั้งบ่าแกนจ๋ามึงมิงบนหูดังหูบังแป้แว่จะไปเยอะแช่มๆเนอะคือมึงหลับกุมเจนใจอีเว่นเนาะอีเว่น

0: องเอาเหล้าแบนลาบควายจานเพชรเพชรขมขม
1: อายใจเย็นเย็น
0: มันเย็นหมัดได้ละตะกี้นี่ก็ไปตีกับละอ่อนนักเรียนมานี
1: ่ฮะไปตีกับละอ่อนนักเรียนที่ไหนอาย
0: ละอ่อนนักเรียนอนุบาลสันซ้ายเนี่ยกะมันมาลู่ขนมหลานปี้วะ
1: เนี่ยตะกี้สั่งลาบควายนะเครื่องในควายหมดอ่ะเจ้า
0: บะหมี่เครื่องในควายเอาเครื่องในคนดีกะอันก็เอาซ่าจิ้นจิ้นใหญ่ๆนะต้องรีบต้องเร่งนักเลงสั่ง

0: เอาเหล้ากลมลู่ถ้วยเลือดมาต้องแต่งตามูเนี้ยมันสดดี
1: อันรอกำเดียวเจ้าร
0: อมาได้ต้องเอาประเดี๋ยวนี้อย่ารีอย่ารอเจ้าป้อสั่ง
1: อ๋อไอ้เนี่ยนักเลงหัวไม้ลูนี
0: ่บ่ใจหัวไม้เหรอหัวแตกอย่า

0: เตี๋ยวถ้วย
1: อ้าอย่าไปอู้ดังนักเลงนะทั้งสองคนน่ะ
0: อันก๋วยเตี๋ยวถ้วยเนื้อสดเครื่องในสดบะเส้นบะงอกหม้อก๋วยเตี๋ยวมีไหน
1: โหไอ้เอาขาไปจุ่มหม้อก๋วยเตี๋ยวข้าเจ้าอย่างน่ะ
0: จุ่มยังบ่พอยังจะเตะแห่งต่างหากนี่ไหนนักเลง
1: อุ้ยมันหนีไปตอนไอ้เอาขาจุ่มหม้อก๋วยเตี๋ยวเจ้าหน้ากาละไอ้เราบ่เป็นอย่างกะ
0: บ่มีปัญหาอีน้องขาไอ้มันขาเทียม

bien, bien, bien.

เอ้าด้วยรับคนอย่าพุ่งสีลุกพอเมื่อวันหน้าอย่างผีตื่นพอเมื่อคืนหน้าอย่างผีพงผันและวางเวง

0: พี่น้องหมู่บ้านเฮามาครบกันหมดแล้วบ่คือทางการเปิ้นเฮามาประชุมด่วนเน้อเรื่องไข้หวัดนกนี่นะที่เฮาไปลงทะเบียนไก่ไว้นั่นนะคือว่าบัดเดียวเนี้ยไข้หวัดนกมันยังหมดไปเตื้อหมู่บ้านใกล้เฮาเนี่ยตายกันแฮ่เมาะเพราะฉะนั้นบ้านเฮามันอยู่ใกล้รัศมี5กิโลเมตรเปิ้นสั่งฮื้อยับไก่ทุกรังคาเฮือนเพราะวันพุ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่เพิ่นจะมาเก็บไก่ไปฝังหื้อหมด
1: อันญาติอันญาติมันหลวง
2: โอ้ยายหมออ
1: ันยังไก่โจรนี่มันบ่เป็นหยังก้ามันแข็งแรงดีอยู่นะครับ
0: โอ้มันไปได้จะได้มันเป็นสัตว์ปีกโล่แม้แต่นกเพิ่นยังเบื่อขว้างเลย
1: พ่อหลวงครับอย่างถ้วยกาไก่เนี่ยเฮามาใส่แกงกินนี่จะอันตรายกว่าครับ
0: โอ้ไอ้แซมอันนั้นมันถ้วยโล่คนยังบ่เข้าใจฮะไปๆๆไปยับไก่ไว้บ่ฮึเหลือมันผิดกฎหมายนะ
1: บ่มีละผู้เตะถอยกูเขาเฮ้อมื่นฉามกูยังบักขายเนี่ยเนาะ

0: ลุงลุงใจลุงใจไม่ไหนอ่ะลุงใจอ่ะ
1: ลุงไม่แพ้แชมป
0: ์โอ้ยอย่าไปนั่งในร่างกายไปให้อย่าพูดนะหม
1: อพูดเตะถอยลุงนะกะลุงเสียดายเป็นหนึ่งหมื่นแชมป์ลุงบักขายจะมาหยับของลุงไปค่ะ
0: ก็เสียดายก็ต้องแก้ปัญหาไม่ใช่ว่ามานั่งให้น้ำตาหรือจะแก้ปัญหาไก่โจรเฮาได้
1: ไก่ปูมอนมึงเราแชมป
0: ์ไก่ปูมอนเหรอวะเราก็จะได้กันลุงใจ
2: มันมอกจะตายเฮียแต่น้อลูกขึ้นมาป้ากันมันนั่งให้อยู่ในเล้าไก่มันเป็นป่อเป็นแม่ชูตั้งใดฮะกำเดียวกันเนอะก่อนข้าตายนี่ชูจะให้ยังอีกันก่อหาไปให้ไก่ไก่ข้าก่อนที่ข้าจะบุบถึงไก่ถึงขนไป
1: เอาอย่างนี้บ่แชมป
0: ์ยายลูกใจ
1: เอาไก่เอาไปช่อนบ
0: ่เขาถ่ายดิอันนั้นผู้มาเจ้าจะมาลูกใจเนอะ
1: มึงมาเจ้าเงาแชมป์เนอะ

0: ก็เดี๋ยวขอจะมาหันตัวนะ
1: ไปมันก็ให้กูแม้งเนา
2: ะอ้าวแล้วลุงสองคนนี้จะไปไหน
0: เอ๊บ่ฮู้นะครับป้าไหนก็เอาลงใจว่านะครับ
2: แล้วลุงล่ะจะไปไหน
1: อ
2: ัง
1: คนนั้นอ่ะผมก็บ่ฮู้จังนะครับ
2: ตัวเองไปไหนยังไม่รู้เลยแสดงว่ามีพิรุษนี
0: ่บ่มีหยังครับบ่มีหยังครับ
2: แล้วอะไรดิ้นอยู่ในเสื้อ
1: บ่มีครับบ่มีหยังชักหยังนะครับอันลุงหลงพุงอย่าเจ้าหน้าที่ครับ
2: ลงพุงแล้วทำไมมีเสียงไก
1: ่เอ้าพอดีลุงมันกินไก่เจือไปหน่อยนะครับอ๋อตรงนั้นจ้ะ
2: อ้าวนี่มันไก่นี่ลุงขอห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกนี่ลุงจะเอาไปไหนไม่ได้นะมันผิดกฎหมายผมจะขอจับลุงทั้งสองคน
1: เอ้าเอ็งดูเถอะครับมันจะเอาไก่ไปค่ะผมจะเอาไปช่อนครับเอ็งดู
2: ชีวิตไก่กับชีวิตคนอ่ะลุงจะเอายังไงงั้นผมจะเอาไก่ลุงไป
1: อ้าวอันก็ตามใจเถอะครับโถพุเตถอยลุงจัดหน้ามีจริงปะกันใหม่เนาะ
0: ไอ้หมดเลย

0: ุกกะกลัวใครทำทั่วปัดเสียต้องเจอดีลูกปืน
1: ท่านรองครับเมียของท่านรองคว้ากระเป๋าสตางค์วิ่งเข้าไปในบ้านแล้วครับผม
0: เดี๋ยวผมจะลองกล่อมเธอดู

0: ขอเล่าหน่อย
1: ไหลกงละเน้อไหลกงละเน้อ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะกลับมาจ่าย
1: ขอเฮื่อมันแน่เตอะเฮื่อได้ยึดเกิบเน้อสิงขนองเล่า

0: รองครับเมียของท่านรองกับสิงห์ขนองเล่าพากันขี่ควายมุ่งหน้าไปทางร้านเล่าจะให้ทำอย่างไรดีครับผม
1: ถ้าอย่างนั้นเรากลับกันเถอะ
0: แล้วกระเป๋าของท่านรองไม่เสียดายหรือครับผม
1: เชื่อมันเถอะทั้งเนื้อทั้งตัวในกระเป๋านั่นก็มีแค่8บาทเอาไว้เธอเผลออะไรผมจะจิกเงินเธอแก้แค้นเองสิงห์ขนองเล่าบางครั้งก็เมาไม่รู้เรื่อง
0: ครับผม

0: สูขึ้นไป
1: หลังได้สูหลังเนี่ยกะเอาขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นไปสู
0: ป้าก่อนป้าปิ่นตั้งเข้าจะป่อนี่กะ
2: อ
0: ๋
2: อแม่นแล้วเหรอ
0: เปิ้นมายังจะป่อ
2: เอวันนี้บ่ฮวนเด้อได้ยินว่านัดตีกอบกับพญาอินน่ะโอ้ฮู้ว่าจะมาบ่มาบ่ฮู้นั่น
1: เพิ่นจะลงก่อนเนี่ย
3: เล่นน้อยเล่นน้อย
2: เอามาละมาละมาละเอานั่งนั่ง
3: ละช่างฮะสู่ป้ากันมาหาป่อยังอี
0: ใบสาเจ้าป
3: ่อออกห่มมากกี่ก้อง
1: อันยังเป็นก้องอ่ะสู
2: ่ก้องก็เป็นถามว่ากี่โมงน่ะกะ
1: อ๋อ
2: แล้วห่อห่มนี่เข้าใจก่อ
1: เข้าใจเจ้า
2: ห่อห่มก็ว่าออกจากบ้านมากี่โมง
1: อ๋อออกบ้านมา8โมงเจ้า
3: เอาขี้เบียร์มาด้วยหรือเปล่า
0: อันยังเป
1: ็นเบียร์
2: เบียร์เกาะสตางค์นะกะ
1: อ๋อเอามาเจ้า
0: เอามา
3: แล้วเอาขี้ดอยมาหื้อป่อหรือไม
1: ่อันยังขี้ดอย
2: ก็เพิ่นถามว่าเอาอันยังมาหื้อเพิ่นกินพ่อง
0: อ๋อของกินนะกะ
1: เกี่ยงมาสปะเจ้าน
3: ี่ๆยังมากะว่าขี้ขี้ลม
1: อันยังเป็นลมหยังหม่อง
2: เพิ่นถามว่าเตียวมากะว่าขี่รถ4ล้อมา
1: โอ้จะเอาหยังมาขี่รถ4ล้อเจ้าป่อบ่เหลือรถทีบขี้เมี่ยงบ่ได้ก็บ่มีข้าเจ้า2คนผัวเมียเนี่ยตุกหยักใครมาขอเจ้าป่อจ่วยโพดจ่วยพายดูดวงจัตตาราศีไปกล้าไปขายก็บ่หล่ําบ่ลอยใครมาขอเหล็กเด็ดกับเจ้าป่อสัก 2-3 ตัวเผื่อมีจกมีลาบเจ้า
0: แม่น
3: ะพอลักษณะราศีชุดทั้ง2คนนี้อีป่อคิดว่าบุญมีแต่กรรมบัง
1: กรรมยังได
3: ้ชูจะต้องตามชิงมีชีวิตที่ยิ่งใหญ
0: ่
3: นั่นก็คือต้องเอาจางมาตาน1หมู
1: ่โ
0: อ้ยังเอาเป็นหมู่ขนาดตัวได้ยังบ่มีปัญญาซื้อจ้ะป่อ
3: จางมันอยู่บักไก่จางมันอยู่ในรังที่เป็นปวกโจฟอ
1: ันยังจางเป็นปวกจ้ะป่อ
2: เปิ้นหมายถึงเบียร์ไหนน้องเข้าใจก็
0: อ
2: ๋
0: อเจ้าป่อจะกินเบียร์เป็นลังเลยกันเนี่ย
3: อือได้ก
1: ็ได
0: ้เจ้าป่ออ
3: ือถ้าได้ป่อก็จะบอกโยกบอกลับเฮ้อ
0: เอาแน่ๆเด้อ
3: คน2คนน้ำบ่อ1บ
1: ่
3: อเฮ็ดชีดอกไม่ฮวกชีก่อจำไว้เน้อลูกหลาน
1: อันยังเป็นสีแล้วนะเนี่ย
0: เออไปเห็นแล้ว
2: ไปแล้ว